0: ตัวจริงนะครับที่รู้ข้อมูลอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างคุณกฤตอึ้งวิชูสถิตเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาถึง30กว่าปีแล้วนะครับแล้วเวลาโทรศัพท์ไปหาแกที่ไรนะวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมียนมาเอาโทรไปที่อยู่ไหนอยู่เมืองจีนวันนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามคือเป็นคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามอะไรถามเลยอะไรหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะพูดได้ในการออกอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนกับบุคลากรของเราเหล่านี้นะครับวิชากรเหล่านี้ถามทั้งในห้องเรียนและหลังใหม
1: ่ได้ข้อมูลเยอะเลย
0: ใช่ครับผมนะครับเราจะได้ช่องทางในการที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็บุกตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: ค่ะไปกันต่อค่ะพี่ต้นค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรับอัพข่าวที่สองค่ะแล้วไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะ
0: ครับผมเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องของ AI อธิปไตยนะครับก็คือว่าคุณคาร์เนี่ยเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยกำลังนะครับรัฐบาลกำลังเล็งเห็นว่าข้อมูลอะไรต่างๆของผู้คนในประเทศทั้งข้อมูลทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องรสนิยมเพศการศึกษาความสุขสะอะไรเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลนะครับหรือว่า data center ที่เก็บเอาไว้เองในประเทศเนี่ยมัวแต่ว่าไปแล้วก็ไปพึ่งของต่างประเทศเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะรั่วไหลไปหรือมันขัดข้องแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเข้าหาข้อมูลของตัวเองเพราะว่าเราไปพักหรือว่าเราไปฝากไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องของเป็นเรียกว่าปัญหาอธิปไตยทาง AI ของประเทศนะครับเพราะนั้นรัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะเสริมสร้างตรงนี้ให้เงินสนับสนุนให้โครงการสนับสนุนทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนจะจัดตั้งเพื่อเป็นความมั่นคงทาง AI ครับ
1: ใช่ค่ะเจเจก็ได้ถามคุณคานนะคะว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าอธิปไตย AI ขนาดไหนนะคุณคานก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะของเวียดนามแล้วก็ประธานของเขาเนี่ยค่ะประธานเลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะรวมไปจนถึงโพลิตบูโรเนี่ยฮะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องอธิปไตย AI มาตั้งแต่ปี2024แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะคะก็มองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายชัดเจนนะคะที่จะพัฒนาโมเดลภาษาของตัวเองเพื่อไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือจีนมากเกินไปแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องภาษาและข้อมูลความมั่นคงด้วยค่ะ
0: ใช่ครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวแรกของเขานะครับคำว่าจีโนมเนี่ยสะกดด้วย GENOME นะครับหมายถึงข้อมูลทางพันธุกรรมระดับลึกลงไปนะครับรายละเอียดระดับลงไปถึง DNA เลยทีเดียวแต่คำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตัว G ออกไปนะครับ G แล้วก็กลายเป็น NOME จะออกเสียงว่าโนมเฉยๆนะครับไม่ได้ออกว่าจีโนมนะแล้วจะมีความหมายแตกต่างกันไปถ้าโนมคำนี้ GNOME นี่หมายถึงมนุษย์นะครับในจินตนาการที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอะไรพิเศษนะครับที่จะอยู่ใต้ดินตัวเล็กๆที่จะปกป้องเหมือนแค่เหมือนเป็นลูกน้องของพ่อแม่ธรณีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณพี่ต้นนะคะเจ๊ๆก็พลอยได้รับความรู้ไปด้วยนะคะภาษาอังกฤษวรรณคำสองคำนะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
0: ดีครับผมเชิญทางที่เจ๊ๆก่อนเลยค่ะ
1: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะคุณสุประชัยนะคะมาเป็นท่านแรกอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาทักทายเราเป็นท่านแรกๆเลยนะคะสวัสดีคุณเสือนอนไม่หลับคุณชยุทธนะฮะที่กรุณาอัปเดตอุณหภูมิมาด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศจากสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณยุทธพงศ์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าที่อำเภอเชียงคำพะเยาเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีคุณเดชเดชาคุณสสิมานะคะคุณลอร่าจินคุณหมูนะคะคุณหมูก็บอกว่าเช้านี้อุดรธานี25องศาเซลเซียสมีฝนตกปล่อยๆเหมือนที่อสมทช่วงเช้ามืดนี้เลยค่ะฝนตกโปรยๆแต่ว่าเมื่อคืนนี้แถวบ้านเจฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่จนคะ
0: ฝนตกหนักของผมบ้านผมเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็เห็นคุณอุมาปรารถนานุรักษ์นะครับจากภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็คุณกันธนพักบอกว่าอันนี้ก็น่าจะภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเดินเล่นออกกำลังกายที่หาดในหาดในหานทางรายการไปด้วยนะครับคุณนิสาแล้วก็คุณโอมจักรีบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Good Morning ASEAN and World ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นและไม่ถูกแซวไว้พิจารณานะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: แ
1: ล้วสวัสดีคุณเอกสินคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุมิตรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณสุมิตรเนี่ยต้องขอบคุณแบบดับเบิลขอบคุณค่ะคือไม่ฟังอย่างเดียวนะแชร์ไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับส่วนทางไลน์ก็เห็นคุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณนัทนะครับแล้วก็คุณสายันคุณลูกคณับนะครับแล้วก็คุณบุญ CEI คุณผู้เห็นธรรมคุณ PP คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณเปรนะครับกราบขอบพระคุณคุณออนเชยโยออนเชยโยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ไลฟ์ของเราให้ด้วยนะครับฝากกดเคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับเพื่อการมองเห็นครับ
1: ค่ะนอกจากสื่อหลักซึ่งก็คือวิทยุทางคลื่น FM 100.5 แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5แฟนเพจ Facebook Good Morning ASEAN แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะพี่ต้นคะอาจจะไม่ล่าสุดแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือ TikTok
0: ครับใช่ครับไลฟ์ด้วยนะครับฝากแชร์ไลฟ์ไปด้วยนะครับมีข่าวเร็วๆเลยผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเด็กไทยแล้วก็คนที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตกเทรนด
1: ์
0: คือแบบก้าวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวไปกับโลกนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากมายขอเรียกว่าอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ปรบมือให้กับน้องชาวไทยนะครับน้องริวนะครับข่าวนี้เนี่ยไปลงอยู่ใน Straits Times Singapore น้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนะครับเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยครับคิงมงกุฎอินสติทิวต์เทคโนโลยีดูเลยภาษาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับที่ลาดกระบังนะครับน้องเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็กำลังจะเข้าเรียนปริญญาโทแต่ว่าถูกรีครูทไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ไปทัวร์ไปดูงานนะครับที่ฟุกุโอกะคือคนที่เก่งนะครับเรียนทางด้านนี้แหละทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกว่าคือคนที่เป็นมันสมองจากทุกประเทศตอนนี้บริษัทหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งคนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยอาเซียนบวก3บวก6เนี่ยมันจะมีกฎหมายพิเศษว่าถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่ว่าถ้ามันมีตำแหน่งงานที่เหมาะกับความสามารถของเราสมมุตินะที่สิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์หรือจะที่ญี่ปุ่นเราจะได้วีซ่าพิเศษเราจะได้การรับไปทำงานที่นู่นโดยที่จะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อนรับเราเหมือนกับน้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนี่แหละครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับก็ตอนนี้ไปดูงานอยู่ที่ฟุกุโอกะทีนี้ในระดับเดียวกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มีแต่เด็กไทยเท่านั้นเมื่อจะเป็นเด็กญี่ปุ่นเกาหลีใต้เด็กจีนนะครับเด็กไต้หวันคือไม่ได้สนใจแล้วว่าประเทศไหนจะถูกกันหรือไม่ถูกกันนะทั้งอินเดียนะครับแล้วก็รวมทั้งเด็กๆในอินโดนีเซียด้วยก็ถูกแบบนี้เหมือนกันก็คือถูกรีครูทเหมือนกันจะมีแนวมองที่เขาจะมาติดต่อกับทางสถาบันเด็กคนไหนเรียนดีเลขเรียนดีเขาสนใจเขาก็จะส่งจดหมายเชิญมาสัมภาษณ
1: ์
0: สัมภาษณ์เสร็จปั๊บก็ได้ไปศึกษาต่อไปดูงานเพื่อเขาอยากจะให้ไปทำงานกับเขานั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีสำหรับการที่ผู้ปกครองนะครับจะกระตุ้นแล้วก็ชี้ให้น้องๆเห็นว่าการตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการเนี่ยแล้วเราเก่งจริงๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับน้องบอกว่าถึงแม้ไปอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายเพื่อนฝูงก็โอเคต่างเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆเหมือนกันในอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความแบบเดียวกันนะว่าเป็นคนพลัดบ้านมาเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นสังคมใหม่ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วก็จะได้ทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการเป็นคนคุณภาพของโลกใบนี้ครับ
1: ค่ะเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วก็จากที่เราสองคนนะคะได้เคยพูดคุยสักถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะฮะท่านก็ไปบุกเบิกงานด้านการ ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในอาเซียนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะพี่ต้นคะว่าเยาวชนอาเซียนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของน้องที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเด็กไทยนะ
0: น้องริว
1: ใช่น้องริวเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะพี่ต้นคะขออนุญาตต่อกันด้วยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเด็กเก่งของอาเซียนก็แล้วกันนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะผู้คนเขากำลังอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะเยาวชนค่ะวัย21ปีนะคะที่ไปสร้างชื่อด้วยการล้มแชมป์เก่าอิกาเชเวนนอนแท็กนะคะแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบที่4ในศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยค่ะยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะที่พระราชวังที่ทำเนียบมาลากันยังนะคะเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับคนทั้งประเทศคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกีฬาเทนนิสในฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนมีฐานะค่ะแต่ถ้าพูดถึงบาสเกตบอลมวยหรือว่าการประกวดนางงามเนี่ยโอ้โหคนจะให้ความสนใจมากๆเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักที่สังคมให้ความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของอเล็กซ์เอรานะคะซึ่งเป็นเยาวชนวัย21ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยจึงได้ปลุกกระแสค่ะให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาสนใจกีฬาอย่างเทนนิสกันมากยิ่งขึ้นและเธอก็กำลังเป็นต้นแบบนะคะให้เยาวชนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยหันมาสนใจที่จะเล่นเทนนิสกันมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ก็เป็นอีกเรื่องดีๆทั้งสองเรื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะครับที่เราจะได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องว่าเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำคณะขออภัยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในประเด็นเก่าให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
5: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์สละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากฟังการวิเคราะห์นะคะของอาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยค่ะ
6: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันปนเปื้อนตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครับอาจารย
6: ์คือความจริงเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นมา มาเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นปีกว่าเป็นอย่างต่ำอะค่ะที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายนะเขาก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมีการตรวจสอบน้ำนะคะน่าจะเริ่มจากแม่น้ำกกนะคะแล้วพอตรวจสอบน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีค่าสารหนูนะคะเกินปกติทีนี้ประชาชนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมค่าสารหนูเนี่ยมันมีค่าสูงผิดปกติในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในแม่น้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำกกนะแม่น้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกนะแล้วก็มีในแม่น้ำสารวินด้วยแต่ว่าแม่น้ำสารวินนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะคะแต่สำหรับในภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คนพบว่ามาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะคะในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า critical mineral แต่เราก็เรียกรวมๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการว่าแร่เอิร์ธก็ได้นะคะเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในฝั่งรัฐฉานในประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าความยากของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในรัฐฉานทางตอนใต้ในประเทศเมียนมาก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถูกปกครองโดยกองกำลังของกลุ่มว้าแดงที่เราเรียกว่า UWSA นะคะแล้วก็เป็นการให้สัมปทานให้นักธุรกิจจีนเข้าไปทำสัมปทานตรงนี้ซึ่งทีเนี้ยเวลาเรามองในมุมของรัฐบาลไทยนะคะหรือชาวบ้านก็ตามที่ต้องการจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยจะติดต่อใครจะติดต่อจีนจะติดต่อว้าแดงนะหรือจะติดต่อรัฐบาลของเมียนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาสังคมก็มีการยื่นจดหมายให้กับรัฐบาลจีนนะผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะหรือสถานเอกทูตที่ของจีนที่กรุงเทพด้วยนะมีความพยายามที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมานะกดดันหลายภาคส่วนนะแล้วก็ยื่นจดหมายหลายครั้งให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนข้างต้นนะคะมันเป็นการเกายังไม่ถูกที่คันนะคะทีนี้ในเวลานี้ที่เรื่องออกจะดูรุนแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีการไปยื่นภาคประชาสังคมเนี่ยมีการไปยื่นจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จุดให้เกิดกระแสการต่อต้านประเทศจีนขึ้นมาประมาณหนึ่งในเวลานั้นซึ่งมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องแม่น้ำเนี่ยที่มันรัฐบาลจริงก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเป็นหลักเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ
1: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ่ยถึงที่ตั้งของการทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมการดูแลของ UWSA เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าทำมาหากินสร้างรายได้จากการทำเหมืองแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะในทัศนะของอาจารย์ถ้าหากว่าในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะช่วยไทยในการควบคุมปัญหานี้ได้หรือไม่คะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนละพวกกันนะคะอาจารย์
6: คือว้าแดงเนี่ยนะคะเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษมากๆในเมียนมาประการแรกเนี่ยเพราะว่าว้าแดงเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่เราจะสามารถจินตนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขามีพื้นที่การปลูกฝิ่นในปัจจุบันเนี่ย UNODC ได้ประเมินแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในรัฐฉานในเมียนมาเนี่ยปัจจุบันมีมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การผลิตฝิ่นที่แปรรูปมาเป็นยาเสพติดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ10ปีมานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็ เหมืองซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายแล้วก็ว้าเนี่ยด้วยความที่เขามีเงินเยอะที่สุดนะเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยแล้วก็มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเมียนมาจากธุรกิจที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปแตะต้องUWSA ของว้าแดงเลยนะคะเพราะว่าเขาก็กองทัพของเมียนมาเนี่ยก็ต้องเปิดฉากโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายอยู่แล้วการไปเปิดฉากโจมตีหรือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับว้าแดงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็ย่อมต้องได้ค่าคุ้มครองจากว้าแดงอยู่แล้วทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลามีหน่วยงานราชการของไทยหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยไปคุยกับเมียนมาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างกรอบความร่วมมือนะฮะร่วมมือการระหว่างเมียนมากับไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เชื่อเธอค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาเขาไม่ต้องการเข้าไปทำอะไรกับในเขตของว้านะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ว้าเนี่ยมีอำนาจมีพลังอำนาจในทางการทหารมากจนเกินไปเมียนมาก็ทราบดีนะคะว่าตัวเองก็ต้องพึ่งพาว้าแดงอยู่ดีเขาก็สร้างกรอบความร่วมมือให้ไทยสบายใจนะแต่เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้อะค่ะว่าเมียนมาไม่สามารถแทรกแซงหรือไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ว้าแดงทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเราจะอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเสนอให้เขาทางรัฐบาลเราเนี่ยไปจัดการหรือว่าไปหาความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้อะครับอาจารย์
6: ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยการกดดันเนี่ยนะคะคือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็การเกาให้ถูกที่คันเนี่ยใช่เลยนะคะเวลาเราไปคุยกับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถกดดันให้นักธุรกิจของตัวเองนะอย่างน้อยนะคะถ้าไม่ติดเหมืองซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธที่มาจากเมียนมาเป็นหลักนะคะในการผลิตทุกอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาจากเมียนมาเยอะมากนะคะดังนั้นการที่จะไปบอกว่าจีนจะต้องรัฐบาลจีนจะต้องมาปิดเนี่ยเขาก็คงจะไม่ทำนะแต่ว่ามันมีมาตรการที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในพื้นที่ตรงนั้นได้นะเช่นการติดตั้งระบบกรองนะหรือมี regulation หรือมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะทำให้การทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่มีทั้งระบบฟิลเตอร์นะคะการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำก็ปล่อยกันโต้งๆนะคะมันก็ทำให้มีผลกระทบจริงๆแล้วในฝั่งของรัฐฉานเนี่ยเขามีผลกระทบหรือในเขตของกระฉินทางตอนบนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก่อนเรานะคะเพียงแต่เราเพิ่งจะมาตรวจสารพิษในแม่น้ำแล้วก็เห็นว่ามันเกินค่ามาตรฐานนะดังนั้นเรียนมองอย่างนี้นะคะว่าการกดดันในเชิงงานทูตนะคะแล้วก็การมีหลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้จีนพยายามที่จะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ารัฐบาลจีนมีความจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะประเด็นที่สองก็คือรัฐบาลเราเองก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาว่า เราเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมันตราบใดก็ตามที่มันอยู่ในพื้นที่สหภาพแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลักฐานแน่ๆล่ะค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาได้รับประโยชน์จากกลุ่มของว้าแดงด้วยนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์คำเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจคนฟังอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อการทำมาตรการเพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนั้นอย่างเช่นมีฟิลเตอร์มีการสกัดสารพิษให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะทำได้เลยแต่ทำไมเขาไม่ทำคะอาจารย์คะมันต้องเสียเงินมหาศาลหรือว่าอย่างไรคะ
6: การทำแร่เอิร์ธเนี่ยที่ทำให้ทุกวันนี้จีนมีมาร์จิ้นหรือมีรายได้สูงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะคะเราลองนึกดูนะคะว่าการทำแร่เอิร์ธการขุดเหมืองเนี่ยในสหรัฐเขามีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็ในออสเตรเลียเขาก็มีโรงงานสกัดแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่ากรณีของในที่จีนเนี่ยต้องการเข้ามาทำในเมียนมาก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าที่อื่นด้วยความที่เขาไม่ต้องมามีกฎทางด้านสิ่งแวดล้อมเราลองนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับนักลงทุนนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องด้านการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้
1: อม
6: นะจะมีเรื่องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงหรือว่ามีเสียงต่อต้านเยอะมากแต่ในเมียนมาเนี่ยการปกครองในพื้นที่คือการปกครองโดยใช้ปืนนะคะแล้วก็ในประเทศที่ไม่ได้มีขื่อมีแปรไม่ได้มี law and order ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันทำให้การทำสิ่งเหล่านี้นะในพื้นที่นะประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นคนของ UWSA หรือว่านักลงทุนจากจีนเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แม้แต่คนไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้มันก็เลยกลายเป็นดินแดนสนธยาที่คิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ทำให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งในรัฐฉานในรัฐฉินแล้วก็ในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการจริงๆต้องขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆหรือว่าแก้โจทย์เบื้องต้นว่าจะเกาให้ถูกที่คันได้ยังไงจริงๆค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
0: สงสัยอาจารย์ต้องต่อภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์ดูจะเป็น
1: เส
0: ีย
1: ดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได
0: ้
1: อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่อาจารย์สะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากท่านอธิบายความชัดเจนมีการปูพื้นแล้วก็ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่นำเสนอข้อมูลที่หาได้ทั่วไปต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับ
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: และเราคนก็ลาไปพร้อมกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
4: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
12: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
12: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
11: รวมเพื่อชาติชื่อไทย
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
11: ด้วยความสามัคคี
14: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันและที่สำคัญวันนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษานะคะหลายคนก็ได้หยุดแล้วก็อาจจะลายาวต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีวันหยุดติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพรุ่งนี้วันอาสาฬแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนนี่ก็ลานี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องไปเลยถ้าลาได้นะ
0: ค่ะก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้9ทันข่าวค่ะขอเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในหลวงราชินีเสด็จการราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระบรมมหาราชวัง3เหล่าทัพยิงปืนสลุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณพระบรมมหาราชวังขณะที่เหล่าข้าราชการทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้านกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากหลากสาขาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจถ่ายทอดผลงานศิลปะนำมาจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจอมัลติมีเดียในจุดสำคัญทั่วกรุงค่ะ
1: ค่ะขณะที่ในกรุงเทพมหานครค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญทั่วกรุงเทพมีที่ไหนบ้างไปดูกันนะคะที่ประดับไฟตกแต่งสวยงามก็มีพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสัปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาทั้งนี้ค่ะ MEA ก็ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4สิงหาคม2569นี้นะคะก็ไปดูไฟได้ตั้งแต่6โมงเย็นนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันก็มียกเว้นนะคะเมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ระยะเวลาการเปิดไฟให้ชมจะยาวนานจาก6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนปวงชนชาวไทยนะคะมาท่องเที่ยวมาชมความงดงามของแสงไฟประดับแล้วก็ร่วมบันทึกภาพภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะโอ้มีภาพสวยงามค่ะเป็นภาพการตกแต่งพันไม้งดงามตระการตาเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยภาพเนี่ยบรรยายว่าสวยงามกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามประการตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ
0: ไปติดตามคดีทุจริตระดับชาติค่ะภายหลังจากกองปราบปรามจับนายวินธนพัชระโพคินหรือว่าดร.อัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตำรวจดร.พิชิต ทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์3ผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตหลังจากมีหลักฐานทั้งหมดเป็นตัวการร่วมวางแผนรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขฝ่ายข้อสอบล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบได้ขอหมายจับเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงแต่ศาลพิจารณาให้ออกหมายเรียกค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกบิ๊กมสวและสถและเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะถูกเจ้าหน้าที่ปปชและตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาโดยจะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าสำหรับบิ๊กมสวและสถที่จะถูกออกหมายเรียกก็คือนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้ง2คนก็จะถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะเชือดธีรุธอดีตอธิบดีสถหมายเรียกตำรวจประเคน7ข้อหาทุจริตท้องถิ่นให้มาพบ31กรกฎาคมพร้อมผอ.มสว.กองปราบออกหมายเรียกธีรุธอดีตอธิบดีสถและเรืองเดชผอ.สทจมสวมารับทราบ7ข้อหาหนักส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านทั้ง11รายที่ถูกปปชตำรวจปปปเข้าตรวจค้นโดนเรียกมาแจ้งข้อหาด้วยนายกแจ้ง7แอคชั่นจัดการปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ยันดำเนินคดีถึงที่สุดไม่มีใครหลุดรอดกรรมธิการปปช.จ่อบุกสถ.คุยปมทุจริตสอบท้องถิ่น68เล็งชงแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะออกหมายเรียกโกงสอบ2บิ๊กไม่รอด11ลูกสมุนโดนด้วยพิชิตซัดทอดแหลกกรรมธิการดีเดย์31สิงหาบุกสถ.เปิดดูตู้เซฟ2บิ๊กสถ.และมสว.ไม่รอดตำรวจร่อนหมายเรียกพร้อมมือคีย์บอร์ดอีก11รายคดีมาตรา157อ้างยี่ซ่องโจรเปิดทางให้ลูกสมุนแก้คะแนนโกงสอบท้องถิ่นหลังวินพิชิตที่อยู่ในเรือนจำไม่ยอมตายเดียวซัดทอดแหลกด้านนายกอนุทินแจงแอคชั่นชุดใหญ่ย้ำคนผิดไม่มีหลุดฝ่ายกรรมาธิการปปช.นัดบุกสถ.31กรกฎาคมนี้ขอเช็คห้องอธิบดีดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์และคอมผอ.จ่อชงขึ้นแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานทำไม่สำเร็จค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนประธานกรรมธิการที่ว่าจะมีการเข้าพบนายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.นะคะที่มีข่าวจะเข้าพบในวันที่31กรกฎาคมในช่วงบ่ายทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการหารือติดตามการแก้ปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการค่ะเรื่องนี้นายอัศพลบอกว่าก็จะไปดูสถานที่จริงนี่แหละไปติดตามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อสอบผลสอบขั้นตอนในสถานที่จริงตั้งแต่รับแฟลชไดรฟ์ที่ห้องทำงานอธิบดีสถ.รวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผอ.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุการแต่งตั้งดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีปัญหาหละหลวมอะไรตรงไหนไหมซึ่งการเข้าพบข้าราชการสถ.จะให้กำลังใจข้าราชการยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานเราก็ทำงานไม่แล้วเสร็จโดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐมาก่อนนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนจับตาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของศรัทธาหน่วยงานภาครัฐนะคะ ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ข่าวสดให้ความสำคัญเหมือนในประเด็นนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่บอกว่ากรรมธิการบี้กงสอบนัดบุกสถ.ตรวจห้องอธิบดีพิสูจน์ตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์หมายเรียกแล้วบิ๊กข้าราชการมสว.บกป.ยันมีหลักฐานสัดทอดกับพวกอีก11รายรับข้อหาอ้างยี่ประธานกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนเตรียมหอบกรรมธิการบุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31กรกฎาคมติดตามกระบวนการจัดเก็บสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปมร้อนในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ 7:42 นาทีช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของคดีหัวสว.นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่ายังจะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฟ้องนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าทางไอลอจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายอนุทินกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเลยเอาเลยค่ะประเด็นเรื่องของคดีหัวสว.และเรื่องของการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวหลักค่ะสมเพชน่ารำคาญอนุทินเย้ยพวกไล่บี้คดีหัวสว.ไหมฉะปฏิรูปราชการเหลวหนูโบ้ยแจ้งทรัพย์ไม่ครบยืดอุทธรณ์คนจนถึง31สิงหาคมอนุทินท้าทายไอลอเชิญเปิดข้อมูลหัวสว.ตามสบายโวยิ่งตีเสถียรภาพยิ่งแน่นอ้างไปภูมิแมนทุกวันเช้าจดค่ำแค่จิบกาแฟเย้ยพวกไล่ดีน่ารำคาญสมเพชพิพัฒน์ฉุนจัดจ่อฟ้องโยงลูกสาวมีเอี่ยวปิดรอยร้าวเดินหน้าฟ้องนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโดยทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองเช่นกันค่ะอนุทินฉุนยื่นยุบพรรคด่าสมเพชท้าแบหลักฐานหัวสว.โต้เดือดไม่เกี่ยวข้องพิพัฒน์สยบข่าวสองนอยืนยันไม่มีรอยร้าวค่ะ
1: ด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสสอำนาจเจริญภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เรียกร้องก้าวนักการเมืองภูมิใจไทยชี้แจงปมหัวสว.นะคะบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงเมื่อวันที่26กรกฎาคมในงานเสวนาเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2และคลิปที่นำเสนอเมื่อ26กรกฎาคมนั้นเป็น คลิปการจัดงานที่อำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้ามีไลฟ์สดตลอดงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามนำประเด็นนี้ไปร้องต่อกกต.ตนไม่เคยเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกสอบเพราะหลักฐานการจัดงานและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดงานทั้งงานค่ะไม่เคยพูดเรื่องสว.และ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาตนแจ้งความหมิ่นประมาทต่อมาคนร้องมาสารภาพแล้วก็ศาลสั่งให้รอลงอาญาขอฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาออกสื่อก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นข้อมูลอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแชร์คนอื่นให้เสียหายข่าวสดประเด็นนี้ค่ะอนุทินลั่นเอาเลยท้าไอลอให้มาแชร์อีกครั้งหัวสว.เจ๊รวยฉะไอติมพี่พัดคุยในวินสยบร้าว2 น1พอถกวงกสทช.ล่มสาธารณะยังยื้อประธานอนุทินลั่นสมเพชรำคาญพวกไล่บี้คดีหัวสว.ค่ะ
0: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะคะได้แถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธดานิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และเห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวครม.เคาะแก้เกณฑ์ใหม่บัตรคนจนฉลุยปลดล็อกรถและนักเรียนยืดอุทธรณ์ถึง31สิงหาคมมทเปิดศูนย์เช็คสิทธิ์ครม.ขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปถึง31สิงหาคมคนได้สิทธิ์เก่าใช้ได้ถึง30กันยายนส่วนรอบใหม่เริ่มใช้1ตุลาคมพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่โดยในส่วนรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เก่ากว่า15ปีขนส่งจะคัดออกให้ไม่ต้องอุทธรณ์สิริพงษ์ย้ำจำนวนไม่ใช่ประเด็นหวังได้พบคนที่ควรได้โฆษกคลังย้ำขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางกรมการปกครองตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878แห่งพบขณะนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 คนยังเหลืออีกกว่า 5,400,000 คนที่ยังไม่ได้ยื่นค่ะ
1: ค่ะสำหรับ9ล้าน 300,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือไม่ผ่านเกณฑ์แน่กลุ่มที่2คือคิดว่าผ่านแต่ข้อมูลไม่อัปเดตให้มาทบทวนสิทธิ์นะคะและกลุ่มที่3ก็คือการใช้นอมินีเอาชื่อประชาชนไปสวมสิทธิ์การจดทะเบียนบริษัทกรรมการผู้ถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเกณฑ์นักศึกษาตรงนี้ก็ต้องมาคัดกรองอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนายวินัยโตเจริญรอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ได้สามารถทำได้ทั้งที่อำเภอ76จังหวัดแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็ธนาคารรัฐ5แห่งมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยกรมการปกครองแจ้งให้นายอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับเรื่องของประชาชนที่เข้าใช้บริการโดยกลุ่มนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนคนก็แบ่งเป็นผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว3ล้าน8แสนคนและยังมีไม่มายื่นกว่า5ล้าน4แสนคนขณะที่กรมการปกครองได้ประสานหน่วยงานทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Stop Service นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจักรยานยนต์รถยนต์เกินเกณฑ์15ถึง20ปีเฮบัตรคนจนฉลุยครม.เคาะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมครม.ไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์คนจนใหม่ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ระบุกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง9ล้าน5 9ล้าน3แสนคนแบ่งเป็นผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนและยังไม่ยื่น5ล้าน4แสนคนเร่งตั้ง One Stop Service ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์ได้ที่อำเภอทั่วประเทศประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมนี้รอตรวจสอบ ผ่านสิทธิ์4ช่องทางเผยกรมการขนส่งทางบกคัดกรองรถยนต์อายุ20ปีจะไม่นำมาคิดและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีอายุรถเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดเช่นกันค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เตรียมตัวกราบเลย
13: โอเค
14: พง
15: เยี่ยม
16: แม่ชุ่มจัง
17: ทั้งไก่ทอด
18: กุ้งปลาหมึก
19: หมูอัด
20: ผักมีประโยชน
21: ์กรอบอร่อย
22: แน่นอนจ้า
23: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
24: ตราฉลากทอง
25: จึงทำให้ทุกอย่าง
26: กรอบอร่อยมาก
27: ไหนบอกองเพีย
28: ใช้ตราฉลากทองไง
29: เน๊
30: ง่ายอร่อยนาน
31: ต้องตราฉลากทอง
32: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของขบวนการเครือข่ายขายยาข้ามชาติก็ที่ไหว้วานหรือว่าจ้างให้

0: วงแก๊งซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียกจ้างสาวไทยหิ้วไปญี่ปุ่นคาคอนโดย่านสาทรหลังพบกดเงินจากบัญชีคนไทยที่จับกุมไปก่อนหน้ายึดคอมพิวเตอร์3เครื่องเสื้อผ้าวันใส่ไปกดเงินและเงินสดไทยเวียดนามเขมรจำนวน1ส่วนในคอมพิวเตอร์พบข้อมูลหลังบ้านของเว็บพนันกว่า20เว็บไซต์ส่วนเจ้าตัวปฏิเสธลั่นอ้างทำงานให้บอสจีนเทรดทองและหุ้นไม่เกี่ยวยาเสพติดส่วนเงินที่ถอนอ้างเป็นค่าดูแลระบบตำรวจไม่สนเร่งสาวเครือข่ายที่เหลือค่ะ
1: ค่ะซึ่งในความเชื่อมโยงนะคะกรณีที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ28ปีไปถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะในคดีซุกยาไอซ์นะคะก็นำเข้ายาไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศสุดท้ายนะคะก็มาถูกจับกุมโดยพบเป็นไอซ์ซุกในซองกาแฟทางครอบครัวพ่อแม่ออกมายืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเหมือนคดีแอร์สาวมีนาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีการออกมาเรียกร้องค่ะเมื่อวานออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยลูกสาวด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะลายอิงอิงทักจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นล่าแก๊งส่งพัสดุปปส.เผยโทษคุกตลอดชีวิตเจอเบาะแสบุคคลปริศนาจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นจนโดนจับกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋ง Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งเร่งตามล่าหวังขยายผลขณะที่พ่อเหยื่อสาวเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเผยลูกรับซื้อของเก่าเป็นหลักแล้วก็ทำอาชีพเสริมรับหิ้วสินค้าไปกลับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยทำมานานกว่า1ปีรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาจะตรวจเช็คของก่อนขึ้นบินทุกครั้งมาครั้งนี้พัสดุที่รับมาเป็นสินค้าแพ็คเกจสำเร็จรูปอ้างเป็นซองกาแฟถูกซีลปิดสนิทอย่างดีเลยไม่สามารถเปิดแกะซองดูภายในได้ด้านโฆษกปปส.ชี้ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตลุ้น31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นชี้ชะตานัดฟังคำสั่งคดีหากไม่สั่งฟ้องผลักดันกลับไทยพร้อมกับเร่งตรวจสอบลายอิงอิงติดต่อดิวงานหิ้วสินค้าค่ะ
0: 5เสือสอนอพระขนงเก้าอี้ร้อนค่ะน1สั่ง191บุกจับผับปล่อยเด็กเฉียดครึ่งร้อยเข้าไปมั่วสุมนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงให้45โจมั่วสุมในผับยานรกน1สั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่หลังให้ตำรวจ191บุกจับผับในพื้นที่เหตุมีชาวบ้านร้องเรียนพบเด็กและยาเสพติดจำนวนมากเผยเจ้าของร้านถูกดำเนินคดีปล่อยปละละเลยให้เยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและปล่อยให้มียาเสพติดด้วยส่วนสถานบริการอยู่ระหว่างพิจารณาห้ามใช้สถานที่ค่ะ
1: ค่ะข่าวสดมีความคืบหน้านะคะกรณีเด็กทารกตายในห้อง ICU ค่ะโรงพยาบาลโต๊ะจีน ICU ไม่ใช่สาเหตุที่ทำทารกตายชี้ปอดติดเชื้อแม่ยังติดใจปมแจ้งอาการช้าโรงพยาบาลอ่างทองแถลงข้อเท็จจริงกรณีพ่อแม่ร้องมูลนิธิปวีณาคลอดลูกชายก่อนกำหนดด้วยการผ่าคลอดพบปอดติดเชื้อต้องนอน ICU ก่อนสิ้นใจพบการเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากการภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดยอมรับมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กพ่อแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกรวมถึงการเลี้ยงอาหารในห้อง ICU เรียกร้องตรวจสอบด้านปลัดสทเผยตรวจสอบเบื้องต้นโรงพยาบาลอ่างทองรักษาทารกใต้มาตรฐานแต่จัดเลี้ยงใกล้ ICU ไม่เหมาะสมรอสรุปผล31กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะขอไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ประสานงานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่2จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน น43คนเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนและถวายเป็นพระราชกุศลภายในงานมีพิธีขบวนแห่นาคเวียนรอบอุโบสถพิธีขอขมาบุพการี

0: และพิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสมเกียรติกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยังเป็นพลังสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็คนที่ส่งข้อความมาทักทายตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการคุณสุภชัยคุณอมรีนะคะคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณคนฟังข่าวคุณวันชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะอย่างที่จังหวัดอะไรเนี่ยอากาศเย็นนะคะติดตามรายการอากาศเย็นลงคุณคนฟังข่าวนี่อยู่บ้านโป่งอ๋อบ้านโป่งนี่บ้านโป่งท่าผาบอกว่า27องศานะคะอากาศเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วคุณสาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ MEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างไสวงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2น1พโพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่านเฟซบุ๊กอนุทินชาญวีรกูลพร้อมโพสต์ข้อความว่าสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคมบูเรท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของ2 น1พ.ก่อนหน้านี้ว่าเป็นแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมเบรเป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมเบรเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น
8: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
16: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
17: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
18: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
20: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
19: M-Cotjan 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: Impact Hello One One
1: สวัสดีค่ะปังปอมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมนะคะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราเจอกันชื่อว่าหลายคนเดินทางไปทำบุญนะคะรวมถึงการเดินทางไปบริจาคเลือดกันด้วยค่ะหลายคนนะคะอยากจะทำบุญกันในโอกาสดีๆแบบนี้28กรกฎาคม2569ในปีนี้เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะมาร่วมกันบริจาคเลือดนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569แบบนี้เดินทางไปได้เลยนะคุณผู้ฟังที่โรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะโดยเขาจะมีกิจกรรมเกิดขึ้น 8:30 ถึง 20:30 ของวันนี้ค่ะรวมไปจนถึงใครที่เดินทางไปที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาเซ็นทรัลจันทบุรีเดินทางไปได้ช่วงเวลา 13:00 เลยนะคะเป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนำมาพูดคุยทักทายกันในช่วงนี้วันนี้ใครเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างพูดคุยทักทายกันมาได้หรือนักท่องเที่ยวท่านไหนเดินทางมาที่จันทบุรีจุดหมายปลายทางของคุณวันนี้ไปที่ไหนทักทายมาได้ค่ะพูดคุยหลังไมค์เบอร์นี้นะคะ0394714444อินบ็อกซ์มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีนั่นเองค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: อยู่กันในช่วงนี้หลายคนอยากจะเตรียมตัวเดินทางไปท่องเที่ยวกันก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะมาเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงด้วยการเลือกทานผลไม้ที่มีประโยชน์กับร่างกายกันหน่อยค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ร้อนอบอ้าวเลือกเป็นแตงโมมาทานกันนะคุณผู้ฟังดับกระหายคลายร้อนได้อย่างดีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าที่หลายคนคิดด้วยนะคะเติมน้ำให้กับร่างกายหลายคนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จันทบุรีอยากจะเดินทางไปหลายที่ก็สามารถเลือกแตงโมมาเติมความสดชื่นกันได้เลยนะคะเหมาะสำหรับใครที่เดินมากๆเหงื่อออกเยอะๆมีอาการคอแห้งหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้ง

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธินางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพิพัฒน์ยืนยัน2นอ1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานป่านแคมเบอร์เร่ท่ามกลางกระแสร้าว2นอ1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีครบดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2นอ1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องมีเหตุผลในการพูดคุยกันยอดตายอีโบลาคองโกพุ่ง 1,400 รายการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังขยายตัววงกว้างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันพุ่งสูง 3,200 รายในจำนวนผู้เสียชีวิต 1,400 รายเกือบร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ได้รับรายงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตรวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมปิดดีล ART หากสหรัฐเปิด
3: ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเพียรดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ทำไมดินที่มีจุลินทรีย์ถึงทำให้พืชแข็งแรงเมื่อใบไม้ซากพืชหรืออินทรีย์วัตถุตกลงสู่ดินจุลินทรีย์จะเริ่มทำงานทันทีค่ะพวกเขาจะย่อยสลายจนกลายเป็นฮิวมัสและธาตุอาหารซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืชที่ดีจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์สูงทั้งแบคทีเรียเชื้อราและสิ่งมีชีวิตเล็กๆอีกมากมายทุกตัวล้วนมีหน้าที่ของตัวเองบางชนิดช่วยย่อยอาหารบางชนิดช่วยป้องกันโรคพืชถ้าดินดีจุลินทรีย์สมดุลพืชก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงแต่ถ้าดินเสื่อมจุลินทรีย์ลดลงพืชก็จะอ่อนแอและเสี่ยงต่อโรคมากขึ้นค่ะดินที่ดีไม่ได้มีแค่ธาตุอาหารแต่ต้องมีชีวิตในดินด้วยจุลินทรีย์เหล่านี้มีหน้าที่สำคัญมากเช่นช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารรวมถึงช่วยสร้างระบบนิเวศในดินทำให้รากพืชแข็งแรงถ้าดินมีจุลินทรีย์หลากหลายต้นทุเรียนก็จะเติบโตดีแต่ถ้าดินเสื่อมมีจุลินทรีย์น้อยรากพืชก็จะหาอาหารยากและมีโอกาสเกิดโรคได้มากขึ้นดังนั้นการทำเกษตรที่ดีจึงต้องช่วยฟื้นฟูชีวิตในดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเลี้ยงหญ้าคุมดินและการลดการรบกวนดินเมื่อดินมีชีวิตต้นทุเรียนก็จะเติบโตแข็งแรงตามธรรมชาติและแนวทางของเรามีอาจารย์บุญบางเขนผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินโดยตรงที่พี่เข้ามาปรึกษาได้ที่ทางเกษตรบางเขนทุกสาขาค่ะบายบาย
9: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
15: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

และแน่นอนช่วงนี้นะคะยังคงมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองเลือกเป็นอะโวคาโดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในช่วงที่ฝนตกแล้วก็มีอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ได้เลยค่ะวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อให้มีการสร้างมวลกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายคนผิวแห้งค่ะเติมความสดชื่นของผิวพรรณลดความแห้งกร้านแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยดูแลสุขภาพผิวของเราให้ดีขึ้นได้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เลือกเป็นอะโวคาโดในการเสริมสร้างร่างกายของคุณค่ะจะไปทานกับขนมปังโฮลวีตจะไปทานกับสลัดได้หมดเลยหรือจะไปทำเป็นสมูทตี้อะโวคาโดก็อร่อยไม่เบาเลยนะคุณผู้ฟัง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: แน่นอนว่าในช่วงนี้นะคะยังคงมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้บ้านของเราเนี่ยหายอับได้ในช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนแบบนี้ฝนตกบ่อยๆไม่ค่อยมีแดดค่ะการวางมะนาวโรยเกลือนะคะไว้ในมุมอับของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องครัวหรือว่าเป็นมุมห้องนอนก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงแต่มันคือเรื่องจริงนะคุณผู้ฟังสามารถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะว่าในตัวมะนาวเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยที่เปลือกนะนอกจากนี้ยังมีกรดตามธรรมชาติที่ช่วยดูดซับแล้วก็กลบกลิ่นอับได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวที่มีกลิ่นอาหารแรงๆนะคะหรือว่าจะเป็นกลิ่นท่อในห้องน้ำก็แล้วแต่ค่ะสร้างบรรยากาศที่สดชื่นกันได้แบบง่ายๆนะคะด้วยการเลือกวางมะนาวโรยเกลือเอาไว้ตามมุมของบ้านค่ะที่สำคัญสามารถไล่แมลงรบกวนได้ในช่วงที่ฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่หลายคนเลือกใช้วิธีการธรรมชาติแบบนี้นั่นเองค่ะ

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทิน1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
6: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M-Court Hilton
1: ช่วงนี้พาไปหาของดีของอร่อยในจันทบุรีกันหน่อยก็แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของคาเฟ่หลายคนเดินทางไปหลายที่แล้วก็ติดใจกันในหลายๆที่โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวๆแบบนี้พาคุณเดินทางไปที่คาเฟ่บ้านไม้2ชั้นกลางสวนที่บรรยากาศเรียกได้ว่าอบอุ่นมากๆรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ๆค่ะทำให้ร่มรื่นเหมาะกับการมานั่งพักใจสุดๆไปเลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีแต่ว่าตัวร้านเนี่ยเขามีพื้นที่เดียวกันกับบ้านเล็กวิลล่าทำให้ได้ฟิลบ้านเก่าที่สบายๆนะคะเหมือนแวะไปนั่งเล่นในสวนของเพื่อนกาแฟรสชาติดีเบเกอรี่อร่อยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูน้ำผลไม้สกัดเย็นสำหรับสายเฮลตี้กันด้วยค่ะเป็นร้านที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์หลายสไตล์ที่อยู่ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความชิลแบบนี้แล้วก็มีคนหลายคนที่เดินทางไปหามุมสงบๆในการอ่านหนังสือไปทำงานเบาๆไปนั่งคุยไปนั่งเมามอยกันนะคะหลายคนอยากจะซึมซับความสงบของสวนใจกลางเมืองก็สามารถเดินทางไปที่นี่ได้เลยกับคาเฟ่บ้านไม้2ชั้นกลางสวนค่ะกับบรรยากาศที่เรียกได้ว่าร่มรื่นแบบนี้ที่นี่เลยนะคะบ้านเล็กวิลล่านั่นเองค่ะ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Quad จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Quad จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

อยู่กันในช่วงนี้ค่ะพาเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวของวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะงานนี้นอกจากความคิดถึงของคุณพ่อแล้วก็ลูกชายแล้วค่ะสิ่งที่หลายคนโฟกัสมากเป็นพิเศษก็คือล่าสุดนะเจ้าสมุทรที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดมากๆเขามาในลุคหนุ่มหล่อผมยาวเพิ่มความติดค่ะแล้วล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวโตเป็นหนุ่มเต็มตัวจนหลายคนเนี่ยจำแทบไม่ได้แล้วแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเจ้าสมุทรยิ่งโตยิ่งหล่อออร่าเนี่ยมาเต็มไม่แพ้พี่ชายทั้งสองคนทั้งเจ้านายแล้วก็เจ้าขุนเลยค่ะหน้าตาดีบุคลิกโดดเด่นแบบนี้แล้วลุคที่กลับมาในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเซอร์สุดๆไปเลยนะคะเรียกได้ว่าครอบครัววัฒนศิลป์เป็นอีกหนึ่งบ้านที่หน้าตาดียกบ้านก็ว่าได้เพราะว่าลูกชายทั้ง3คนเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะลุคล่าสุดที่หลายคนเห็นเจ้าสมุทรแบบนี้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นหนุ่มหล่อสายอาร์ตล่าสุดที่ผมยาวกลับมาขนาดนี้หลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับไปติดตามดูภาพกันเรียบร้อยแล้วหลายคนก็บอกว่าเป็นหนุ่มเซอร์ที่ดูเท่ไม่เบาเลยล่ะค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิติธรจิตกานนท์จินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1ชั่วโมง57นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีก1ภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานกรัมเบเร่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมาร

0: sa maitri, kap na nga pratit. Rapamu, lapramu, tahtuwa ay pratit yot sumusu. Yang kuang brun piti, masukasukan ni kong kong prao, yang hati sumidai. Ngayon ay ugat, wan siya rin prasyon mapansa, 28 karakadakom, 2569. พระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดมิวเนอรี่จำกัด
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
8: ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบน

0: ับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายหิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมไพรระวีนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายๆคนน่าจะได้หยุดงานกันใครที่หยุดงานแล้วไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็อย่าลืมว่าระมัดระวังกันด้วยเรื่องของการขับรถขับรานะคะเพราะว่าในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้อาจจะผู้คนเยอะนิดนึงนะคะรถอาจจะหนาแน่นนิดนึงยังไงก็ค่อยๆขับค่อยๆไปใจเย็นๆกันนะคะส่งความห่วงใยส่งกำลังใจถึงคุณผู้ฟังทุกๆคนผ่านทางบทเพลงสากลที่เอามาฝากคุณ1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักเที่ยงกันด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้หยุดงานวันนี้ส่งกำลังใจเยอะๆเลยเช่นกันนะคะเพราะว่าหยุดยาว3วันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ได้หยุดเลยไม่เป็นไรนะคะเราสู้ชีวิตกันต่อไปมีเพลงเพราะๆมีเพลงสากลดีๆมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้กับดีเจอ้อมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ล่ะค่ะในช่วงเวลา 11:00 น.จนถึงเที่ยงค่ะส่วนใครที่กำลังปวดหัวกับปัญหาที่ว่าปลูกต้นอะไรก็ไม่ยอมโตสักทีใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยสักเท่าไหร่เลยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้ของคุณจะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีเลยนะคะสำหรับการใช้งานง่ายมากค่ะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเอาไปผสมกับน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงในดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคา699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรไปได้ด่วนๆที่เบอร์021143990 021143990นะคะมีค่าส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทด้วยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

เริ่มกันแล้วนะคะกับกิจกรรม Why Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่จะมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ค่ะซึ่งปีนี้นะคะ Why Entertain Award มาในคอนเซปต์ Thai Silk Curtain and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามค่ะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้มาร่วมกันโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบใน5สาขารางวัลด้วยกันซึ่งเราก็ได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรางวัลแรก Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor Yim Y 2 Poo Pavel Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 ลิงออมรางวัลที่2 Prince of Boys Love นะคะนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งหฤทธิ์B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกริตินB5 ฟอร์ดทิติพงค่ะส่วนรางวัลที่3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love กล่าวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ค่ะรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งA1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มีพัทเอย่า A5 อุ้มแบมค่ะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Rustic WifeN5 not the best but still good นะคะคุณรักใครชอบใครเชียร์ใครเชียร์ด้อมไหนกันเป็นพิเศษอยู่ในชาวด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net/vote/vote ค่ะหรือจะโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะคะโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนี้เลยค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการ

สร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

เล่ารอบโลกเรื่องเล่ารอบโลกวันนี้หยิบยกเรื่องราวจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่ทั้งแปลกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นได้เปิดตัวผักกาดหอมกว่า 10,000 หัวที่พิมพ์ภาพใบหน้าดาราดังที่ชื่อว่าทัสยะฟูจิวาระลงบนถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อเป็นการดึงดูดสายตาผู้ซื้อแล้วก็รณรงค์ลดขยะอาหารอย่างสร้างสรรค์ค่ะมีรายงานข่าวถึงกระแสความสนใจจากแคมเปญใหม่ของกลุ่มเกษตรกรในญี่ปุ่นซึ่งเกิดจากการใช้ใบหน้าอันคุณหน้าคุณตาของดาราหนุ่มที่ชื่อว่าฟูจิวาระทัสยะนะคะเขาเป็นนักแสดงชื่อดังชาวญี่ปุ่นวัย44ปีเจ้าของบทบาทในตำนานที่แสดงเป็นตัวละครที่ชื่อว่านานาฮะ

ระชูยะจากภาพยนตร์เรื่อง Battle Royale ค่ะส่วนคนไทยน่าจะคุ้นเคยกับเขาในบทบาทของยางามิไลท์จากภาพยนตร์เรื่อง Death Note นะคะเป็นพระเอก Death Note นั่นเองแคมเปญนี้มีการนำรูปภาพใบหน้าของฟูจิวาระทัสยะมาพิมพ์ลงบนถุงบรรจุผักกาดหอมค่ะในแคมเปญ Buy It Now Lecture ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างบริษัท

0: ายอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาขยะอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะมีการสำรวจพบว่าคนญี่ปุ่นมากกว่าร้อยละ60ต้องทิ้งผักกาดหอมเพราะซื้อมาไว้แล้วก็กินไม่ทันนะคะมันเน่าเสียไปซะก่อนก็เลยเกิดเป็นแคมเปญนี้ขึ้นมานอกจากนี้ค่ะในบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปของดาราหนุ่มเนี่ยนะคะยังมีการพิมพ์ภาพของ QR code เอาไว้ให้คนที่ซื้อไปเนี่ยสแกน QR code ตัวนี้ดูได้ด้วยนะคะสแกนออกมาจะเป็นสูตรอาหารเมนูใหม่ๆที่จะทำให้กินผักกาดหอมได้หมดเร็วมากขึ้นด้วยนะคะแหมอยากรู้เลยว่าจะเป็นเมนูอะไรบ้างนะคะบรรจุภัณฑ์ใหม่ของผักกาดหอมนี้นะคะได้เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนักแสดงหนุ่มฟูจิวาระทัสยะนะคะบอกว่าก็แปลกใจมากเลยในครั้งแรกที่ทางผู้ที่เริ่มต้นโครงการนี้เริ่มต้นแคมเปญนี้เขาติดต่อมาเนี่ยดาราหนุ่มก็แปลกใจแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีมอบรูปใบหน้าของเขาเพื่อให้ใช้ในแคมเปญนี้เพราะว่าก็เห็นว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองนะคะยังไงก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจเขาก็เลยเข้าร่วมด้วยค่ะทางด้านของกลุ่มเกษตรกรในนากาโน่นะคะก็เห็นด้วยกับแนวคิดของโปรเจกต์นี้แล้วก็หวังว่าบรรจุภัณฑ์ที่แปลกสะดุดตานี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยได้มาเลือกซื้อแล้วก็จะได้สูตรอาหารใหม่ๆแล้วก็จะได้เข้าถึงเสน่ห์ของผักกาดหอมจากจังหวัดนากาโน่ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะทางผู้ผลิตผู้คิดแคมเปญนี้ทุกๆฝ่ายเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นการช่วยสนับสนุนให้ทุกคนได้สนุกกับการกินผักกาดหอมได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วก็หมดเกลี้ยงไม่ต้องเอาไปเหลือทิ้งเป็นขยะอาหารต่อไปในอนาคตค่ะ
1: เรื่องเล่ารอบโลก

2นาฬิกาและรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวก

0: อนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวายสัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทายธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเยื่องอเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าแฮชแท็กถวายบังคมจอมราชาแฮชแท็กพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและแฮชแท็กทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม.อนุทินหนึ่งครับ
0: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่และเริ่มคุยกันแล้วพอก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้น

0: กันใหม่ค่ะเมื่อถามว่าทางกลุ่ม BRN ได้ตอบกลับคำถามแล้วหรือไม่นายธนัทระบุว่ายังไม่ได้ตอบมานะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งคำถามไปเมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานไปกับมาเลเซียแต่ได้ข่าวมาว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก็ยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ค่ะรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัทกล่าวว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่างไรนั้นนายธนัทระบุว่าไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญถ้าเป็นวันสำคัญก็จะมีทั้งปีค่ะก็มองว่าเราหย่อนเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสซึ่งอาจจะมีการจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันยังต่อสายหากันได้ค่ะ
1: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอรุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอรุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอรุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลแล้วก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอรุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเอง

0: ก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอนุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์ #นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพรรคไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: 12:12 นเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 9 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี64ถึง65วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์

0: ผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อเท็จจริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังหวังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
1: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอนที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 ขออภัยค่ะ 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
0: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟม.สั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 16:34 ที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธทานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่ทรุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มทรุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวรคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมี การกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุสังกะสีปิดล้อมอาคารล้มและก็ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนข้างเคียงบางส่วนทางรฟม.สั่งการที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแจ้งเตือนประชาชน

0: นให้เลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงออกเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นตาคาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพชนาธนธนาคุณผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5
4: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยาม ทศมินเยือนถิ่นใด

0: ไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
5: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
6: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจันยวัฒน์
7: 12:30 จนถึง13:00 นะครับอีกช่วงหนึ่งครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญญวัฒน์พลพินิจหลังจากที่ก่อนหน้านั้นติดตามข่าวคราวจากทางด้านของน้องปังปอนนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ข่าวคราวเรื่องราวต่างๆจากหลายๆหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับบรรยากาศในช่วงนี้ก็ยังมีข่าวนะโดยเฉพาะบรรยากาศในช่วงของเทศกา

านบุญเข้าพรรษาก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะทุกท่านครับมาเที่ยวนะมาร่วมทำบุญนะกันที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ชวนมารับบุญยามเช้าสัมผัสเสน่ห์ประเพณีคู่เมืองจันนะครับร่วมงานประเพณีตักบาตรส่งเสด็จครับวันที่30กรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนะครับเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีเส้นทางวัดพลับวัดสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับร่วมตักบาตรพระภิกษุกว่า100รูปร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแล้วก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความอิ่มบุญนะไปพร้อมๆกันกับงานประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดจันทบุรีของเรานั่นคือประเพณีตักบาตรส่งเสด็จนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งก็จะมีพระภิกษุกว่า200รูปนะครับโดยเส้นทางเริ่มจากวัดพลับบางกระจ่าผ่านชุมชนนะบ้านบางกระจ่าจนถึงวัดสิงห์รวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรนะครับอย่าลืมนะครับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2519ครับเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดพลับตำบลบางกระจ่าอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีงานดีๆที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสะสมบุญกันทำบุญในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้นะครับผมนั่นก็เป็นข่าวแรกที่นำเรียนให้ทราบในช่วงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์เหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นข่าวคราวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีครับเชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีแล้วก็ทุกท่านครับร่วมโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Tasteประจำปีงบประมาณ2519นะครับโหวตเลยครับเมนูที่เข้ารอบได้แก่แกงเขียวนะแกงเขียวครับแล้วก็เมนูขยำนะหมูขยำรักกำจันนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวเกลียบอ่อนน้ำจิ้มนะครับผมเมนูที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้เป็นนะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปี2519นะครับก็โหวตได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับผมโหวตเมนูที่ชอบเลือกเมนูที่ใช่เพื่อเป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นกับรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะของจังหวัดจันทบุรีของเราก็เชิญชวนพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านนะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็โหวตกันได้ที่หน้าเพจนะของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่าหน้าฝนครับแล้วก็ฟ้าฝนก็ตกแทบทุกวันเลยทีเดียวนะก็คงจะต้องแพลนถ้าเกิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้ด้วยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่26จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับประเทศไทยในช่วงนี้นะฮะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้นะฮะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและนะฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้แหล่งน้ำใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรฉะนั้นก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือนะหรือสำหรับนะพี่น้องนะที่ทำประมงนะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าว

อันหนึ่งครับพายุไต้ฝุ่นโอนิวครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้นะฮะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ท่านใดที่จะเดินทางไปประเทศดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้พร้อมนะครับผมเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะฮะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในช่วงนี้ในการเดินทางหรือว่าจะนะเดินทางไปต่างประเทศก็ดีติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าสอบถามได้ที่02-399-4012ถึง13นะครับก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะในตอนนี้ที่ภาคตะวันออกของเรานะครับก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดด้วยก็ระมัดระวังนะครับเดินทางไกลๆก็แพลนแล้วก็ศึกษาเส้นทางให้ดีนอกจากนั้นถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวนะที่ต้องการความช่วยเหลือและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีของเรานะก็สายด่วนปภ1784นะครับหรือ0393251390 0393121100ของสำนักงานปภจังหวัดจันทบุรีนะครับก็นำเรียนให้ทราบสำหรับช่วงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันฮิผมชัญวัฒน์พลพินิจนะครับอ่ะปิดท้ายในช่วงนี้นะครับผมนะกับข่าวคราวจากอสมทของเรากิจกรรมดีๆ Y Entertain Award 2026งานประกาศรางวัลที่ต้องบอกว่ามอบแด่สำหรับบุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์วายซึ่งนะปีนี้มาในคอนเซปต์Thai Silk Curtains and the Golden Lotus ครับบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมโหวตกับบรรดานักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบทั้ง5สาขารางวัลนะครับซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยรางวัลแรกครับ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor Yim Y 2 Pooh Powell Y 3 Ford Pete Y 4 ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออมสาขาที่2ครับรางวัลที่2คือ Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ครับ B 1เก่งฮาริส B 2 Powell นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Pooh กฤตินB5 Ford ทิติพงศ์รางวัลที่3ครับ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พลาสเน่ G1 Ginny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 Fai พิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์และสาขาที่4นะครับรางวัลที่4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่งครับR1 จินนี่เจน่า R2 ติติปอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมแล้วก็รางวัลสุดท้ายครับ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมครับ N1 Gamer น้องและน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซลัมทีN2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่นะฮะ Crazy Love หมูมู่N4 สามีบ้านนอก My Rustic Wife N5 Not the best but still good นะครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านเว็บไซต์ yentertainawards2.mcot.net/vote นะหรือว่าจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะโหวตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนนะครับผมกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดเชิญชวนนะแฟนรายการชาวจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทุกๆ ท่านนะที่ติดตามแล้วก็ชมเชียร์เป็นกำลังใจกันนั่นคือกิจกรรมดีๆจาก Y Entertain Award ของอสมทซึ่งก็นะเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตกันได้จนถึงวันที่2กันยายนข่าวๆเรื่องราวต่างๆนะขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะที่หลายๆหน่วยงานส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้กันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ฮิวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมจันทวัฒน์พลพินิจทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้กับน้องบางปอนลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปแต่

0: พียงเท่านี้พบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่าย2โมงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์
2: 12นาฬิกา30นาทีอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิกับปังปอนสจิรัตน์นะคะและพี่เอกจัญญวัฒน์กันในช่วงนี้ด้วยค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเรายังกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในจันทบุรีให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเรามีไลฟ์สดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้รวมถึงรับฟังกันได้เลยค่ะที่ 95.25อสมทจันทบุรีนั่นเองค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้พาทุกท่านไปทำบุญกันโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีวัดโค้งสนามเป้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดทำบุญตักบาตรเวียนเทียนในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในการรักษาวัฒนธรรมไทยตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปีนี้ด้วยนะคะสามารถเดินทางไปได้ที่วัดโค้งสนามเป้านะคะหรือว่าวัดใกล้บ้านคุณค่ะกับโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา 7:00 นเป็นต้นไปส่วนในภาคค่ำเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะในช่วงนี้มีข่าวจากสำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีมาแนะนำทุกท่านในการปล่อยปลากันด้วยปล่อยปลาอย่างไรนะคะให้ได้บุญได้กุศลค่ะสำหรับสัตว์น้ำที่ควรจะปล่อยนะคะก็คือสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมจะช่วยให้สัตว์น้ำอยู่รอดแล้วเติบโตได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นปลาดุกอุยปลาดุกด้านปลาช่อนปลาตะเพียนปลากระแหปลาตะเพียนทองปลากาดำและปลาไหลนั่นเองค่ะส่วนสัตว์ที่ไม่ควรปล่อยนะคะเขาเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาหมอคางดำปลาหมอมายันปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์ปลากระพงนกยูงปลาดุกแอฟริกาเต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกุ้งด้วยนะคะรวมไปจนถึงปลาลูกผสมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนที่จะปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นและไม่ต้องการเลี้ยงต่อให้นำส่งมอบให้กับหน่วยงานของกรมประมงได้เลยค่ะหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้บ้านหรือว่ากรมประมงส่วนกลางอย่าปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี0811103806นั่นเองค่ะไปกันต่อที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจันทบุรีกับกิจกรรมเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะของจังหวัดจันทบุรีภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้ค่ะสามารถสมัครออนไลน์กันได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039-311-166ต่อ310นั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้กับปังปอนกันหน่อยนะคะบมจ.อสมท.ต้องบอกเลยค่ะว่าเราเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารเนี่ยครบทุกแพลตฟอร์มค่ะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ M-Cord Radio Network ที่เรามีเครือข่ายครอบคลุมทุกภูมิภาคเรียกได้ว่าทั่วประเทศกันเลยทีเดียวตอนนี้เปิดให้ทุกท่านได้มาเช่าเวลาในการผลิตรายการทางวิทยุโดยผู้เช่าทุกท่านนะคะสามารถเลือกพื้นที่เลือกช่วงเวลาการออกอากาศได้เลยให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระดับประเทศหรือคุณต้องการเจาะกลุ่มคนฟังในพื้นที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยได้เลยค่ะเป็นการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.อสมท.เราเนี่ยนะคะมีจุดแข็งก็คือสถานีครอบคลุมทั่วประเทศอย่างที่บอกไปคุณสามารถสื่อสารได้เลยค่ะถึงทุกกลุ่มเป้าหมายแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจแพ็กเกจในการเช่าเวลาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ022016512และ0894990909นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงแรกกับปังปอนตอนนี้นะคะพี่เอกจัญญวัฒน์รอคุณผู้ฟังทุกท่านอยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ทุกเรื่องราว

ุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

หลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาคหนึ่งเชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้อง

0: เทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัทเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับได้คุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัทกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์อากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพที่บริเวณสะพานบุเกสามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปกากบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอลโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02

0: 1990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
2: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
10: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
11: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็

0: ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

เตือนภัยกันเหมือนเดิมเลยนะคะในช่วงของ M-Cord เตือนภัยแบบนี้มีเรื่องราวมาแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภทค่ะทั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการสถานประกอบการที่เปิดให้บริการนะคะในลักษณะคล้ายๆกับสถานบริการเรื่องของการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งขายปลีกและขายส่งทั่วราชอาณาจักรตลอด48ชั่วโมงค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา 00:00 นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมไปจนถึง24นาฬิกาของคืนวันที่30กรกฎาคมนะคะให้ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ตำรวจในทุกพื้นที่เขาจะมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ค่ะจะมีการอำนวยความสะดวกตามถนนเส้นต่างๆนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางต้องการแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือต่างๆติดต่อสายด่วนของตำรวจทางหลวง1193สายด่วนกองบัญชาการตำรวจจราจร1197หรือว่าจะเป็นสายด่วนตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวที่หลายคนเดินทางก็ฝากเตือนกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงมิจฉาชีพในช่วงนี้ด้วยนะคะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: มาเปิดฉากยิงเราอีกแล้วชาวบ้านที่ชายแดนต้องอพยพฝากทหารไทยอย่าให้รอบนี้ต้องอพยพฟรีจัดมันหนักๆไปเลยไปฟังเพลงนี้เลยเสียงจากคนชายแดน

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M คอตจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-Cotjan 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.พบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชี

0: ที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสทลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้นผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแก้คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า 400,000 ขออภัยค่ะ 100,000 กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตเงาะจะหมดฤดูกาลรรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยว

0: ดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
2: ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวก็เอาอยู
11: ่ทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะเศรษฐกิจก็ผันผวนงานหนักที่รออยู่ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทาโวกระบะจากโตโยต้าเอาอยู่แน่นอนค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันอย่างขุมพลัง 2.8 GD Super Power ที่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดได้มากถึง 7.5% เรียกได้ว่าช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจของคุณเนี่ยไปได้ไกลนะคะรองรับการเติมน้ำมัน B20 ในทุกรุ่นอีกด้วยล่ะค่ะต่อให้คุณไปเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์นี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ช่วยให้การขับขี่เนี่ยนุ่มมากๆเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้แบบหนึบค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่และคุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันหรือยังคะ Toyota เขาจัดโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อ Hilux วันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 6,770 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ให้อีกด้วยนะคะรีบมาเป็นเจ้าของและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะ
10: ซื้อ Hilux Travo วันนี้ผ่อนเริ่มต้น 6,770 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1

บรรยากาศภาคบ่ายนะครับผม14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันยวัฒน์พลพินิจนะครับรับช่วงต่อจากน้องบังปอนและอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเพลงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นบรรยากาศวันนี้ก็คงถือว่าเป็นวันพิเศษกว่าทุกๆครั้งเอาเป็นว่ายังไงนะขอให้เป็นวันสบายๆวันพิเศษของคุณผู้ฟังหลายท่านก็แล้วกันเพราะว่าหลายท่านได้หยุดยาวพักผ่อนหย่อนใจกันบางท่านก็ยังทำงานกันปกตินะครับแต่เราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะช่องทางการสื่อสารเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็039-471-444นะครับเพลงเพราะๆอสมทจันทบุรีกับผมมิสเตอร์เอกครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของหลายท่านเพราะว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะครับก็ทำให้หลายท่านได้หยุดพักผ่อนหย่อนใจกันหลายท่านก็รวมพิธีทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าๆบางท่านก็อาจจะถือโอกาสทำบุญไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้หรือว่าจะเป็นบรรยากาศในช่วงของวันหยุดยาวนะเพราะว่าจะมีบรรยากาศของวันเข้าพรรษาด้วยที่หลายคนก็อาจจะเข้าวัดทำบุญแล้วก็ไปถวายเทียนพรรษารวมไปถึงการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าๆของแต่ละวัดด้วยก็ขอให้เป็นบรรยากาศในความสุขของทุกท่านนะครับผมและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจกันครับ

0: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจันทร์ 95.25มีเพลงไหนที่อยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยังยินดีนะครับบรรยากาศในช่วงของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านแต่หลายๆท่านก็เป็นวันหยุดที่ได้มีโอกาสไปทำบุญไหว้พระทำบุญตักบาตร ตั้งแต่บรรยากาศพักเช้าด้วยหรือว่าจะเป็นก่อนเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนก็ได้ทำบุญตักบาตรกันเข้าวัดนะถวายเทียนพรรษาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในส่วนของประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจังหวัดจันทบุรีของเราก็มีหลายวัดที่มีการจัดงานนะฮะสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารวมไปถึงการหล่อต้นเทียนก็เป็นภาพบรรยากาศของพลังของชุมชนของทุกๆคนนะที่ร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ลำดาสถาบันหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ในชุมชนต่างๆนะครับที่ร่วมกันต้องบอกว่าเป็นพลังแห่งความสามัคคีแล้วก็พลังของชุมชนคนจันทบุรีของเราก็ขอให้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะฮะแล้วก็เป็นงานบุญที่หลายคนได้อิ่มบุญกันทั่วหน้าก็แล้วกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับผมแล้วก็ยังมีหลายๆเทศบาลหลายๆวัดที่ส่งข่าวคราวเข้าสู่รายการกับเราซึ่งก็นำเสนอกันไม่ว่าจะเป็นในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงหรือว่าจะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ภายในรายการด้วยนะครับผมอ่ะก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของทุกๆคนไปกันต่อนะครับฟังเพลงเพราะๆนะมาเป็นกำลังใจกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับบรรยากาศในช่วงของวันหยุดต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะที่ไม่ได้มาสดนะไม่ได้มาจัดสดๆภายในห้องส่งนะเพราะว่ามีภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะกลับไปเยี่ยมบ้านนะกลับไปเยี่ยมบ้านนะแต่ก็ยังส่งเสียงเจ้าๆอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังเองก็ยังสามารถที่จะช่วยผมเลือกเพลงเข้าสู่รายการได้นะครับเอาเป็นว่ายังไงก็เพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะในช่วงนี้ก็ช่องทางการสื่อสารก็เหมือนเดิมที่039-471-444ก็จะมีเจ้าที่เทคนิคของเรานะครับคอยรับสายแล้วก็เลือกเพลงให้ฟังกันด้วยก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันสำหรับหลายๆพื้นที่ที่เปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันหรือว่าบางท่านอาจจะฟังในรถเดินทางอยู่นะหยุดยาวแบบนี้หลายๆคนแพลนแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าฝนนะบางคนก็แพลนมาเที่ยวจันทบุรีมาเที่ยวทะเลหรือว่าจะเป็นสวนผลไม้รวมไปถึงพี่น้องชาว

อันเองบางคนเนี่ยก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะยังต่างจังหวัดซึ่งเราจะเห็นนะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเนี่ยจุดหมายปลายทางผู้คนเดินทางเยอะมากหรือว่าจะเป็นทางพื้นที่ที่มีอากาศดีๆมีธรรมชาติสวยๆมีทะเลหมอกอย่างเงี้ยอย่างภูทับเบิกโอ้โหเยอะมากนะภูทับเบิกนะแถวๆเพชรบูรณ์พิษณุโลกจริงๆแล้วก็มีสถานที่สวยๆเยอะแยะมากมายถ้าพูดถึงหน้าฝนเนี่ยจันทบุรีของเราก็ยังมีพื้นที่ที่มองดูเหมือนกับเป็นทะเลหมอกสวยๆเรามีนะเขาสอยดาวเขาสะบาบแล้วก็มีสวนผลไม้มีน้ำตกแล้วก็มีทะเลก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของหลายคนที่เดินทางมาเที่ยวแพลนมาภาคตะวันออกก็อาจจะมาจันทบุรีมาตราดอย่างเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่ายังไงไม่ว่าจะเที่ยวไหนก็ตามครับขี่ยานพาหนะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจนะครับฝนตกก็ถนนลื่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับ

0: M-Hot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Hot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: คุณผู้ฟังมีเพลงไหนที่อยากจะแนะนำเข้าสู่รายการกับเราอยากจะช่วยผมเลือกเพลงยินดีนะครับยินดีครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้เผื่อบางท่านเดินทางแล้วก็รู้สึกว่าอยากฟังเพลงแบบนี้อยากฟังเพลงนี้คิดถึงบรรยากาศในอดีตคิดถึงช่วงเวลาพิเศษเนี่ยช่วยผมเลือกมาได้ที่039-471-444 M Cotton 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงบ่ายของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านแบบนี้นะฮะหยุดกันยาวๆบางท่านนี่ก็ล้างแต่วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วหยุดยาวเข้าวันนะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดสถานที่ต่างๆนะบางท่านก็เดินทางกลับบ้านแต่การขับรถขับราเดินทางในช่วงของหน้าฝนก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็นะอาจจะปล่อยๆทัศนวิสัยในการมองเห็นรวมไปถึงเวลามีรถราเยอะๆก็ควรที่จะขับขี่ด้วยความมีน้ำใจไม่หัวร้อนนะครับเพราะเห็นข่าวคราวที่โหเป็นประเด็นกันทั้งเรื่องของนะฮะทั้งรถทัวร์ปิดแล้วขึ้นมาต่อยคุณลุงสุดท้ายโหท่าว่ายนี่สวยมากเห็นไหมฮะอารมณ์ร้อนแต่คนไทยก็เป็นคนที่มีน้ำใจเหมือนกันให้อภัยให้โอกาสหรือว่าจะเป็นเคสประเด็นอื่นๆบางที่บีบแต่นะแต่เขามีบีบเนี่ยเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้สัญญาณไม่ใช่ว่าโหนได้ยินเสียงแตรแล้วตกใจแล้วหัวร้อนทะเลาะวิวาทโวยวายแล้วก็มีเรื่องชกต่อยสุดท้ายมันเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็รถที่ใช้ในการเดินทางก็ควรที่จะเช็คนะให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ส่วนควบอะไรต่างๆนะแบตเตอรี่น้ำกลั่นระบบเบรกหรือว่าจะเป็นดอกยาง

สิ่งที่คงจะต้องพร้อมมากที่สุดก็คือคนขับเนี่ยโดยเฉพาะใครที่ขับรถเดินทางไกลๆอาจจะเหนื่อยล้านะครับก็เป็นห่วงเป็นใยและเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวนะต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้านะครับ

นี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11:30 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด TSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมนางสาวพิชยาชมชยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามป

0: เปลี่ยนแปลงยูเซอร์หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
9: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
11: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่

0: Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ชั่วโมงที่2นะครับหลังจากที่สักครู่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับและคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกับเรากันได้นะครับทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect หรือว่าทางออนไลน์เข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีก็ติดตามกับเรากันได้นะครับและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีนะครับในช่วงของวันหยุดวันนักขัตฤกษ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังเราก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงทั้งรายการจากส่วนกลางนะฮะลูกทุ่งมหานครก็ดีหรือว่าจะเป็นรายการจากส่วนภูมิภาคที่อสมทจันทบุรีภาคเช้าก็น้องปังปอนเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังน้องอ้อมนะฮะหรือว่าจะเป็นในช่วงเที่ยงก็ติดตามข่าวสารแล้วก็พักบ่ายก็ยังมีบทเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังยังสามารถที่จะช่วยผมเพิ่มเติมกันได้นะครับช่องทางหลักก็เหมือนเดิมที่039-471-444นะครับผมกับบรรยากาศของวันหยุดพักผ่อนขอมีความสุขกันมากๆก็แล้วกันนะครับ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่วันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมหลายคนก็อาจจะวันนี้นัดเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตากลับมานะทั้งครอบครัวเลยทีเดียวก็อาจจะมีบรรยากาศสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงบรรยากาศในการท่องเที่ยวก็ขอเป็นบรรยากาศในความสุขสำหรับทุกท่านก็แล้วกันหรือว่าบางท่านก็ทำงานปกติครับไม่ได้หยุดนะเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับทีมงานอสมทจันทบุรีแล้วก็นอกจากนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีการเดินทางแล้วก็รถราเยอะการขับขี่ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วขอมีน้ำใจเพื่อความปลอดภัยครับของตัวท่านเองและทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับจะได้เป็นวันหยุดที่มีแต่ความสุขพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนไปคาเฟ่หรือว่าจะไปพักผ่อนริมทะเลนะฮะก็คงจะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขกันสำหรับพื้นที่ต่างๆอ่ะโดยเฉพาะจันทบุรีของเราก็ต้องบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางหลายคนอาจจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะแล้วก็มาเที่ยวที่จันทบุรีถือโอกาสพาครอบครัวหยุดยาวในช่วงนี้ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆกันแล้วกันนะครับผมเราทีมงานอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ผ่านไปกับเพลงเพราะๆนะครับผมและก็ทุกๆเพลงที่คุณผู้ฟังอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแนะนำเข้าสู่รายการกับเราได้บริการในช่วงบ่ายของวันหยุดพักผ่อนใจนะครับ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงผมมิสเตอร์เอกดีเจชัญวัฒน์พลพินิจครับยังส่งเสียงเจ้าๆกับช่วงของวันหยุดพักผ่อนใจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นเพื่อนกันนะฮะอยู่ที่ไหนก็ฟังทางออนไลน์ก็ได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect หรือว่ามีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมบรรยากาศนะฮะบ่ายๆแบบนี้เพลงที่ฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วสบายใจเนี่ยช่วยเลือกได้039-471-444มอเป็นกำลังใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทุกเสียงทุกสายก็ต้องบอกว่าวันหยุดแล้วไม่พอหลายคนก็อาจจะนะเดินทางท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวเครือญาตินะกับบรรยากาศในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาด้วยนะครับหยุดยาว3วันบางคนลาวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ก็ได้หยุดยาวกัน9วันบางคนอาจจะแทบจะไม่หยุดเลยฮะยังทำงานก็ปกตินะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเป็นเพื่อนคุณฟังตลอด24ชั่วโมงกับอสมท.จันทบุรีนะครับ

บรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมกับเพลงที่เลือกมาฝากกันและคุณผู้ฟังเองอยากช่วยผมเลือกเพลงไหนก็039-471-444กับช่วงวันหยุดครับขอให้มีความสุขมากๆก็แล้วกันและเป็นวันหยุดวันสำคัญยาวต่อเนื่องทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมแล้วก็วันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาหลายคนก็อาจจะ

0: ข้าวัดนะฮะทำบุญไหว้พระถวายเทียนพรรษาหรือว่าเดินสายนะพาคุณพ่อคุณแม่ทำบุญก็ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษพิเศษวันดีๆแบบนี้ขอให้เป็นวันที่เป็นสิริมงคลนะกับทุกคนแล้วก็ทุกครอบครัวก็แล้วกันเราก็อยากเห็นทุกคนมีความสุขนะครับทำความดีเพื่อสั่งสมบุญก็ถ้าเกิดว่าทำเยอะๆนะเผื่อแผ่มิสเตอร์เองด้วยก็แล้วกันก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันครับผมมีเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมก็ยังส่งข้อความเลือกเพลงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องครับ0394714444ไปกันต่อนะฟังเพลงกันต่อครับแล้วก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงในช่วงบ่ายๆเย็นๆกันครับ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสามเหล่าทัพยิงสนุดหลวง21นัดถวายพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบพิธียิงสนุดหลวง21นัดพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสลุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสลุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรง

0: ได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
14: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
17: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
8: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
3: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-COT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึง17นาฬิกาบ่ายๆเย็นๆกับวันหยุดแบบนี้อีก1ชั่วโมงที่ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วกลับมาพร้อมกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันรวมไปถึงเพลงไหนที่คุณผู้ฟังนั้นอยากช่วยผมเลือกแล้วก็แนะนำเข้าสู่รายการก็ยังแนะนำได้อย่างต่อเนื่องที่0394714444เอาไปว่ายังไงบ่ายๆเย็นๆแบบนี้อยากจะให้เป็นบรรยากาศแห่งวันหยุดวันพักผ่อนหยุด

0: ใจของคุณผู้ฟังให้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากทางรายการทางสถานีกับน้องเกตนะฮะที่จะช่วยเลือกเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็แล้วกันนะครับผมส่วนผมก็เอาเป็นว่ายังไงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังถึงช่วงเวลานี้นะครับผมแต่ก็ยังมีเพลงเพราะๆกับบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นๆบ่ายๆกับการทำงานการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเป็นทุกภารกิจของคุณผู้ฟังแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับผมมิสเตอร์เอกสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับให้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสวัสดีครับ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา17นาฬิ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจะทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบูเกซามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดตรังทิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบูเกซามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กๆอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็น1ใน5ของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการรื้อผ้าสแลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นและก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณ3แยกปากทางเข้าไปน้ำตกซีโปแทนจุดตรวจบูเกซามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกซามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่

0: จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 ตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ5-6ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ3-5ที่จังหวัดคาโกชิมะฟูโกโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังอัฟเตอร์ช็อคที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
6: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทำไมต้นโนสปีดถึงเลือกใช้เชื้อบาซิลัสเพราะเชื้อบาซิลัสเป็นแบคทีเรียที่พบได้ตามธรรมชาติและเป็นหนึ่งในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ได้รับความนิยมในการเกษตรมานานค่ะเป็นพงบาซิลัสคือสามารถสร้างสปอร์หรือระยะทับตัวของตัวเองได้ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าจุลินทรีย์หลายชนิดว่าจะเป็นอากาศร้อนความแห้งแล้งหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมชั่วคราวเมื่อสภาพแวดล้อมกลับมาเหมาะสมเชื้อก็สามารถกลับมาเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนได้อีกครั้งเท่าจากนี้บาซิลัสยังมีความสามารถในการเข้าครอบครองพื้นที่บริเวณรากพืชและแข่งขันกับเชื้อก่อโรคทั้งด้านพื้นที่และแหล่งอาหารช่วยสร้างสมดุลของจุลินทรีย์รอบล่าได้ดีเหตุผลที่อาจารย์บุญบางเขนเลือกใช้เชื้อบาซิลัสในต้นโนสปีดทุกรูปแบบประโยชน์สูงสุดของน้ำมันตัวนัวคือการช่วยให้ดินกลับมาใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้นค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตในดินมีความหลากหลายและสมดุลระบบนิเวศรอบรากพืชก็จะทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยบาซิลัสเป็นหนึ่งในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จริงๆยังมีจุลินทรีย์อีกหลากหลายกลุ่มที่มีบทบาทแตกต่างกันออกไปไว้น้องเอ็มจะมาเล่าให้พี่ๆฟังในคลิปต่อไปนะคะเรื่องดินและจุลินทรีย์ไว้ใจทางเกษตรบางเขนได้เลยค่ะบายบาย
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

This song is this song. I can sing a song.

0: M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอนจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์พิสมัยพิมพิสัตกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุตตาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: พบกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันถึง

0: ุ่ม25 นาที
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ทุ่ม25 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุของเราแล้วก็ทุกคลื่นของอสมทนะฮะก็จะถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยนะครับก็ติดตามกันส่วนเราก็คุยกันประมาณสัก1 ชั่วโมงเสร็จๆนะวันนี้ตกลงว่าเรื่องสาวจีนที่เข้ามางานแล้วเขาเป็นงานนิทรรศการหนังสือเหรอฮะ
1: นิยายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหรอฮะแต่มีบางคนเขาบอกอ๋อเขาตั้งชื่อให้มันดูปลอดภัยสำหรับแฟนคลับจีน เพราะว่ากฎหมายอะไรทำอะไรนะประเพณีอะไรของเขายังไม่เปิดกว้าง
1: จะมางานซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ย
0: พวกซีรีส์วายต่างๆมันดูแล้วมันก็เลยออกมาในแนวว่าเป็นอะไรนะจริงๆก็คืองานพบปะศิลปินนะศิลปินพบกับแฟนคลับก็เป็นศิลปินพวกซีรีส์วาย
1: แกรมมี่เขาก
0: ลุ่มซีรีส์วายทั้งหลายตอนนี้ก็จะมีพวกแฟนคลับที่เป็นต่างชาติอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยเพราะแฟนคลับชาวจีนนะตอนนี้ก็มาเกิดเหตุกับแฟนคลับที่เป็นคุณสุภาพสตรีชาวจีนแล้วก็นี่เรื่องมันก็ชุลมุนวุ่นวายจนกระทั่งเธอก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลทางฝ่ายคนจีนเนี่ยเขาก็ถึงขั้นติดแฮชแท็กก็จะคว่ำบาตรศิลปินซีรีส์วายของไทยของแกรมมี่เนี่ยแหละแล้วก็จะไม่ติดตามแล้วอะไรแล้วเนี่ยรวมทั้งจะไม่มาเที่ยวไทยก็เลยเถิดไปกันไกลเลยแต่ท้ายที่สุดนี่ก็ GMM TV ออกแถลงการฉบับที่2นะก็น่าจะยุตินะครับคุณอันได้เห็นหรือยัง
1: ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะ
0: การ
1: ฉบับ
0: ที่2นะครับ
1: ค่ะก็ไปแจ้งความกันนะจริงๆแล้วอะ
0: ต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
1: เพราะว่าทุกคนก็ต้องอะไรอะป้องกันตัวเองไว้ก่อนอ้างว่าถูกทำร้ายนะคะก็ออกแถลงการเป็นเรียบร้อยสรุปเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่และสังคมปลอดภัยกับแฟนคลับชาวจีนในงานชื่องานก็คือมหกรรมนิยายนานาชาติเดี๋ยวงงจริงๆแกบี้ทำนิยายนานาชาติตอนไหนนะคะโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจเขาก็คงแบบพยายามให้มันจบๆอะค่ะให้มันจบๆแล้วก็ขอแจ้งความด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็ลบคลิปครับอะไรออกหมดทุกอย่างมันจบเร็วมากนะพี่เดชามันเหมือนกับพวกกลุ่มเด็กอิตาลีนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ถอนแจ้งความขอโทษลบคลิปจบคนไทยก็ไปต่อกับอิตาลีกลับมาเอเชียไปจีนต่อเรื่องราวต่างๆมันหมุนเร็วมากนะพี่เดชา
0: ครับ
1: มันเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อกันที่ฉันมองอย่างนี้ค่ะพี่เมษานถ้าอยากให้จบมันก็จบนะที่ประเทศจีนแต่ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องมันก็จะยาวค่ะวันนี้ที่ประเด็นที่สู้กันก็คือว่าสู้กันอยู่ที่ผู้หญิงจีนท่านเนี้ยไม่เคารพกติกาในการจองที่แล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยก็ไปขอร้องด้วยความสุภาพแล้วใช่ไหมคะว่าให้ไปจากตรงนี้เถอะปรากฏว่าพอเธอเริ่มขวนเขาก็เลยต้องจากสตาฟก็เลยต้องเป็น security
0: เป็นพวกกาด
1: เป็นกาดมาพอกาดมาก็ต้องมีการเชิญตัวไปพอเชิญตัวไปทีนี้ก็มีการโดดถีบเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามุมที่เอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศเนี่ยว่าจะเอามุมไหนเอามุมที่โดนล็อกลงหรือเอามุมที่โดนโดดถีบก่อนและจะตัดตอนเล่าตอนที่เธอแบบว่าไม่เคารพกติกาของกลุ่มแฟนคลับและเจ้าหน้าที่มาขอร้องเธอก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเอง ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยากจะให้เป็นยังไงคะพี่ไพศาลถ้าอยากจะให้จบก็ออกมาพูดเลยเหมือนเทียนหมิ่นนี่ว่าท่านนายกร้องเพลงเพราะมาก
0: เออเทียนหมิ่น
1: แต่ถ้าไม่อยากให้จบ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่อยากให้จบ
0: ก็ลากไปได
1: ้เล่นกันไปใช่ค่ะเดียนเข้าใจเหมือนตอนที่เดียนไปจีนแล้วก็คนที่จีนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ดู Facebook เขาไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Google เหมือนที่เราอยากจะรู้อะไรก็รู้เขาดูเฉพาะสื่อของจีนเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่นั่นคิดยังไงเขาก็ปล่อยเรื่องเนี่ยไปตามนั้นวันก่อนคุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ภาคภาษาไทยของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนแล้วก็เป็นจัดรายการอาเซียนตอนเช้าด้วยอะค่ะ
0: ค
1: ุณโบเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหเรียนชอบมากคุณโบพูดถึงตอนที่คุณอนุทินไปที่จีนแล้วก็ไปร้องเพลงเทียนหมิ่นนี่แล้วก็เป็นดราม่าที่ประเทศไทยคุณโบบอกว่าถ้าไม่ชอบนะถ้ามันไม่ถูกต้องและไม่พอใจเราจะไม่เห็นภาพนี้ในประเทศจีนเลยแต่ถ้ามันโอเคเราจะเห็นเขาออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสื่อมวลชนในจีนก็พูดถึงเพราะฉะนั้นนั่นคือโอเคนั่นคือดีคุณโบเนี่ยพูดก่อนที่จะมีรัฐมนตรีของจีนออกมาชมท่านนายกว่าร้องเพลงเพราะแล้วคุณโบเนี่ยนะคะยังพูดถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีของจีนมาที่ไทยแล้วท่านนายกเนี่ยเอารถยนต์จีนที่เป็นรถไฟฟ้าส่วนตัวมารับคลอค่ะพี่ไพศาลแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทางจีนภาพนี้ไม่มีออกที่จีนเลยแม้แต่นิดเดียว
0: ไม่พอใจว่าเอารถอะไรมารับหรือไง
1: ไม่ถูกธรรมเนียมค่ะเป็นรถยนต์ส่วนตัว
0: อ๋อไม่ต้องมันต้องควรจะต้องมีเขาก็ยึดโปรโตคอลอะไรก็อยู
1: ่คล้ายๆว่าจะเข้าไปนั่งในรถคันเดียวกันรถก็นายกไทยก็ต้องนั่งคันหนึ่งรัฐมนตรีจีนก็ต้องนั่งคันหนึ่งเหมือนกับเอารถส่วนตัวมารับแล้วนั่งไปด้วยกัน
0: นั่งไปด้วยกันก็ถ้าเป็นของไทยนี่ก็ถือว่าให้ความเป็นกันเองสูงนะประจีนความแต่จีนก็อาจจะมองไปอีกด้านหนึ่งได
1: ้คุณโบบอกว่าภาพนี้ไม่มีในประเทศจีนเลยหายไปเลย
0: เราต้องดูกันเพราะว่าผมเห็นเนี่ยรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็มาพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยก็มีการพูดกันถึงเรื่องจีนก็ต้องพยายามชี้แจงเรื่องอาวุธที่ส่งให้กัมพูชาเลยนะว่าเป็นเรื่องข้อตกลงดั้งเดิมแล้วก็ตอนช่วงสถานการณ์มีความขัดแย้งทางจีนก็ทำได้ดีที่สุดก็คือเลื่อนเวลาของการฝึกส่งมอบแล้วก็ฝึกใช้อาวุธที่ส่งมาให้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาพยายามชี้แจงคราวนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวผมดูนะเป็นสื่อไทยเล่นนะแต่ไม่รู้จีนก็จะไปเล่นหรือเปล่าก็ลัมตีกลาโหมไทยเนี่ยพาลัมตีกลาโหมจีนไปทานอะไรกันเป็นแบบทานร้านแบบคือเป็นร้านอร่อยแต่ว่าเป็นร้านของแถวอะแต่ผมจำอาหารไม่ได้แต่เป็นอะไร
1: เป็นมันตีกาโหมเราคนนี้นะคะ
0: ใช่นุ่งเกงยีนพากันไปเลย
1: พลโท
0: อดุลเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยพาลองไปดูข่าวเก่าสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยไปเดินแบบลงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปด้วยนะเดินไปเป็นร้านก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านอาหารไทยดังนะแต่เป็นร้านแบบไม่ใช่เป็นร้านที่มีเขามีพิธีรีตองเป็นร้านแบบบ้านๆหน่อยนะแต่ย้อนกลับมาคุณ
1: คืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เทียนเล่าให้ฟังก็คือว่าเดียนได้ยินมาอย่างนั้นคนจีนเล่าให้เดียนฟังว่าการกระทำสำคัญที่สุดถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะส่งสัญญาณในประเทศจีน มากกว่าการส่งสัญญาณให้คนจีนได้รับรู้อะไรก็คือการกระทำก็คือเช่นการมาเยือนอันนั้นแหละคือสัญญาณที่ ดีที่สุดพอมาถึงคุณโบสวิตาก็บอกว่าเทียนหมีนี่ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเราจะไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจีนถ้าไอสิ่งที่เคยมีปัญหาก็คือเรื่องรถที่เล่าให้ฟังไม่เห็นภาพนี้ในจีนเลยการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแบบนั้นทีนี้กลับมาเรื่องแม่จีนกับเรื่องงานมหากรรมนิยายเลยนี่ก็เหมือนกันอยู่ที่เขาจะเอายังไงค่ะถ้าเขารู้สึกดีกับไทยเขาก็คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศจีนแต่เขายังปล่อยให้ภาพแบบนั้นอยู่ยังมีแถลงการอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเอาอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าเขาจะจริงเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
0: ทูตนอกแถวทูตรัฐโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างนี้นะบอกว่าวันนี้เห็นข่าวสถานทูตจีนออกประกาศเรียกร้องกรณีชาวจีนผู้หนึ่งที่มีเรื่องวิวาทกับรปภ.ไทยเรื่องนี้เท่าที่ดูและจากประสบการณ์ของผมรู้สึกแปลกใจพอควรปกติเรื่องวิวาทเช่นนี้ที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือมีความเสียหายทางทรัพย์สินร้ายแรงมักถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรายบุคคลและไม่มีสถานทูตประเทศไหนต้องออกมาประกาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายภายในเองในวงเล็บกลับกันผมก็เชื่อว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่จีนสถานทูตไทยที่นั่นก็คงให้เป็นเรื่องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้ความเสียหายของชาวจีนในกรณีดังกล่าวน่าจะน้อยกว่าความเสียหายของคนไทยที่เกิดจากชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยหลายต่อหลายเท่านักการต้องออกมาประกาศเรื่องนี้ของสถานทูตจีนจึงแลดูค่อนข้างน่าแปลกและเชื่อว่าสถานทูตประเทศอื่นๆในไทยก็น่าจะแปลกใจและจับตาดูเรื่องนี้อยู่เช่นกันในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยต้องรีบเร่งออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทันทีในวงเล็บซึ่งผมเห็นว่าเรื่องเช่นนี้น่าจะให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหรืออธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้ดูแลให้สัมภาษณ์ก็น่าจะเพียงพอย่อมแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับจีนอย่างสูงยิ่งแม้จะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปในโลกไม่น่ามีใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่เมื่อมีประกาศเรื่องนี้โดยสถานทูตจีนออกมาจะอย่างไรเสียจะมากจะน้อยย่อมคือการกดดันอย่างหนึ่งต่อทางการไทยนี่ขนาดแค่เรื่องคนทะเลาะวิวาทกันถ้าเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้น่าคิดว่าไทยจะโดนอะไรบ้างในยุคแห่งความสัมพันธ์อันหวานชื่นนี้ที่ควรเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันต่างมีศักดิ์ศรีและไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันไหมท้ายนี้ยังไงก็ขอโทษคุณอนุทินอีกครั้งเรื่องเพลงเทียนมีมี่ในบริบทความสัมพันธ์ไทยจีนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในวันนี้ในวงเล็บแต่ผมยังแอบคิดว่าท่านหากหมั่นซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไปแสดงในวาระสำคัญต่างๆในต่างประเทศน่าจะดีกว่าแล้วหวังด้วยว่าวันหนึ่งไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใครนะครับเนี่ยก็ยังจริงๆแล้วข้อความเริ่มต้นเนี่ยเป็นการขออภัยกรณีเรื่องที่เคยโพสต์วิจารณ์คุณทินที่ไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะแต่ว่าก็เลยโยงมาถึงเรื่องของแถลงการสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องสาวชาวจีนที่ไปเกิดเหตุกับทางกาดของไทยที่ทาง GMM TV เขาจ้างมาดูแลรักษาความเรียบร้อยในการจัดงานเขาเป็นมุมหนึ่งนะที่ในฐานะที่เป็นนักการทูตนะซึ่งเราก็ไม่รู้นัยยะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นนักการทูตก็ให้ความเห็นเราก็โอเคก็ดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อะไรปกติก็ได้อาจจะมีอะไรที่ก็น่าคิดแล้วก็คงจะต้องติดตามดูต่อไป
1: สำหรับดิฉันแล้วการที่ประเทศจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือสถานทูตจีนจะแสดงออกอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ผ่านการกลั่นกรองและเป็นการส่งสัญญาณเขาแอคทีฟสองเรื่องนะคะ ก่อนหน้านี้ตอนเรื่องแม่จิเรื่องพ่อเรื่องแม่พ่อทิศเรื่องผู้หญิงจีนจ้างผู้ชายไทยเป็นพ่อนั่นเขาก็ออกแถลงการครั้งหนึ่ง
0: ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะมางวดนี้เขาก็อีกเหมือนกันเขาเริ่มที่จะไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวในกรณีที่คนของเขาถูกกล่าวหาค่ะแล้วเขาก็เรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าให้แยกแยะคำว่าจีนเทา
0: ใช่ไหม
1: ไม่ให้ใช้คำว่าไม่ใช่คำว่าจีนเทา
0: ใช
1: ่นะคะ
0: จะมีลำดับของเรื่องอยู่ที่ทำที่มีเป็นจุดยืนของสารทูตที่ออกมา
1: ค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เรียนก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะท่านทูตคนใหม่ยังไงก็แล้วแต่ได้เรียนรู้อะค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคิดว่ามันจะอธิบายไปก็เท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงค่ะคิดว่าเขาไม่รู้หร
0: อครับ
1: อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

0: M Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: แปดนาฬิกา22นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
6: พี่ไพศาลได้ฟังทั้งคุณอนุทินและคุณอะไรคุณพิพัฒน์พูดเรื่องที่เขาไปเจอคุณเนวินเมื่อวานแล้วพี่ไพศาลรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็แสดงว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องข่าวที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยน่าจะต้องหาทางสยบ
6: mm-hmm.
5: เพราะว่าจริงๆแล้วเขาพบกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเข้าใจว่าทุกวันอังคารคุณเนวินเขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยเขาจะประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
6: ประชุมได้ยังไงคุณเนวินไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการพรรค
5: ก็ทุกคนก็ยอมรับเขาเป็นครูใหญ่เป็นคุณ
6: อันนี้ประชุมที่พักหรือว่าประชุมที่โรงแรม
5: ประชุมที่โรงแรมภูแม่น
6: ไม่น่าล่ะไม่เคยเห็นเพราะว่านักข่าวเวลาทำข่าวนักข่าวไปที่พักไม่เคยเห็นคุณเนวินเลยเขาจะไม่ไปที่พัก
5: ใช่ใช่เขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยจะประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักภูมิใจไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะประชุมสสทุกวันอังคารนี่เป็น
6: เพราะ
5: เป
6: ็นวันนั่งหัวโต๊ะ
5: เพราะวันอังคารจะเป็นวันประชุมครม.แล้วก็สภาก็จะทำหน้าที่ก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งหลายแหละที่จะต้องหารือพูดคุยกัน
6: ให้คำปรึกษาจะนั่งจะนั่งหัวโต๊ะ
5: จะนั่งหัวโต๊ะนั่งปลายโต๊ะอะไรผมก็ไม่อยากไประบุชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็เอามาในฐานะครูใหญ่ทุกคน
6: ให้คำปรึกษาหรือว่าให้นโยบายให้แนวทางทำงานนะคะ
5: ก็เหมือนครูใหญ่ครับครูใหญ่ก็ประชุมกับบรรดาครูทั้งหลายในโรงเรียนกับก็อาจจะพูดถึงเรื่องว่าสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าผมไปเดินตรวจในห้องน้ำมันค่อนข้างจะสกปรกนะอาจจะต้องกวดขันให้เด็กที่ทำเวรยามเรื่องห้องน้ำให้มันตรวจตราให้มันทำให้มันสะอาดสะอ้านมากขึ้นไปเรื่องอาหารกลางวันผมไปตรวจดูแล้วปริมาณอาหารมันดูมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมบอกนั้นก็มีเรื่องที่คงจะมาให้คำปรึกษาอะไรอยู่ครับคือผมกำลังจะโยงมาว่าเขาก็ปฏิบัติกันโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจะต้องเอามาเป็นภาพถ่ายสามคนอะไรแบบแล้วคุณอานสังเกตไหมในห้องนั้นอะมันเป็นห้องที่โต๊ะคือโต๊ะประชุมนะ
6: ค่ะ
5: แล้วมีเก้าอี้วางยาวเลยไงซึ่งผมก็น่านึกว่าอ๋ออันนี้เข้าใจว่าน่าจะหลังการประชุมคณะสถานแล้วก็ออกไปมันยังมีเก้าอี้วางเรียงอ่ะผมเหลือบดูมุมภาพนะโอ้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้กันเยอะแต่ว่าเขาให้เหลือแค่3คนไม่ให้มีคนอื่นเลยแล้วก็ถ่ายมุมถ่ายภาพก็คงจะเป็นลักษณะเป็นจุดที่คุณพิพัฒน์เขานั่งอยู่แล้วสองคนที่เขาอยู่หัวโต๊ะเขาก็เดินมาแล้วก็มายืนถ่ายภาพคุณเนวินก็โพสออกไปคุณพิพัฒน์เขาก็โพสออกไปคุณอนุทินก็โพสออกไป ส่วนคุณ
6: พิพัฒน์
5: คุณพิพัฒน์นี่รู้สึกจะติดแฮชแท็กเฉยๆใช่ไหมนอนอพอเลยติด
6: หนูเนพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยหรอ
5: ติดเป็นแฮชแท็กเฉยๆครับ
6: ที่อีสานจริงๆเราก็เห็นบรรยากาศประเภทแบบเอ๊ะใครเป็นเลขาธิการพรรคนี้นะคะ
5: ลูกชายคุณเนวิน
6: อ๋อ
5: คุณชัยชนก
6: คุณอนุทินเป็นหัวหน้าพรรคลูกชายคุณเนวินเป็นเลขาธิการ
5: พรรคครับ
6: แล้วถ้าจะพูดถึงคุณพิพัฒน์เนี่ย
5: ก็ก่อนที่จะเป็นลูกชายคุณเนวินก็น้องชายคุณเนวินเป็นเลขามาก่อนแต่ว่าพอยังมีกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็ต้องถอยห่างการเมืองไปก็ลูกชายคุณเนวินก็มาทำหน้าที่เลขาพรรคแทนคุณศักดิ์สยามครับ
6: ค่ะเราผ่านการข่าวอะไรแบบนี้กันมาเยอะและไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องอะไรนะคะประชาธิปัตย์ตั้งแต่เสนันกับคุณชวนคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะพรรคความหวังใหม่ตั้งแต่สมัยบิ๊กจิ๋วป๋าเนาะแล้วก็จนย้ายกันมาอยู่พรรคไทยรักไทยกับคุณเสนาะกับคุณทักษิณจนคุณหญิงพจมานต้องไปหาที่บ้านคุณเสนาะใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: แล้วก็ไล่มาจนถึงบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไล่มาจนถึงคุณธรรมนัสกับบิ๊กป้อมไล่มาจนถึงคุณพีรพันธ์กับคุณขิงตลอดเวลาที่เราทำข่าวพวกนี้เขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรตลอดเลยค่ะ
5: ใช่คุณพิธารู้สึกจะวิจารณ์ได้น่าสนใจนะไปอยู่บอสตันนานกลับมาก็มาให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะเขาเป็นที่รู้กันนะถ้าจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องมารายการนี้คุณพิธาก็พูดอยู่คำว่าผมก็ติดตามอยู่ที่บอสตันก็เห็นอยู่ว่าน้ำเงินเนี่ยเขาก็กินนู่นกินนี่กินไปเยอะหลายจุดหลายพื้นที่กินไปกินมาเข้าใจว่าถึงนาทีนี้คงจะต้องหันมากินกันเองไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมแต่หมายถึงว่ากินทางการเมืองเนี่ยนะเข้าไปองค์กรอิสระสวคือยึดพื้นที่ต่างๆไว้เยอะท้ายที่สุดแล้วก็มาหันมากินกันเองวิจารณ์แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะคุณอันมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ไปมุ่งที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนหรือว่าไปตอบโต้เจ้ากรมข่าวลือหรือเจ้ากรมหรือว่านักปล่อยข่าวทั้งหลายนะแต่สาระสำคัญเนี่ยผมฟันธงเลยนะต้องการสื่อสารภายในพรรคของตัวเองนั่นแหละภายในพรรคตัวเองและภายในแนวร่วมของตัวเองนี่กว่าเอาเป็นการต้องการสื่อสารภายในเครือข่ายสีน้ำเงินด้วยกัน
6: ไอ้ที่คำว่าสมเพศเนี่ยสมเพศพวกเดียวกันเองได้ไงฮะและด่าว่าแบบต้องการพวกไม่หวังดีด่าพวกตัวเองว่าไม่หวังดี
5: ที่ซ้อตายป่ะ
6: ไม่คุณอนุทินพูดมันก็คงเป็นพวกที่ไม่หวังดีแล้วผมก็รู้สึกสมเพศ
5: มาถึงคนที่ปล่อยข่าว
6: ใช่ค่ะหนักนะที่สาร
5: ยังไม่รู้ว่าใคร
6: ด่ากันเองแล้วด่า
5: ไม่รู้ว่าใครใช่ไหม
6: สมเพศ
5: ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันเองปล่อยผมหมายถึงว่าเขาต้องการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้พวกเดียวกันเองเนี่ยรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจไม่หวั่นไหวไม่เกิดความหวั่นไหวว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าบนหนึ่งบนสองบนสามเรานี่เขาฟัดกันแล้วเหรออะไรเงี้ยก็มาทำให้ภายในมันเกิดขวัญกำลังใจและก็เกิดความเป็นเอกภาพนะผมเชื่อว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ความประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า
6: ขออภัยค่ะพี่ไพศาลลำคาและสมเพศนี่เป็นเรื่องหัวสวโอเคไม่ใช่เรื่องความแตกแยกคนละอันกัน
5: รู้สึกเรื่องไอ้อะไรที่ไปพูดถึงพวกนั้นนะพวกนักวิจารณ์นะจัดรายการวิทยุแล้วเที่ยวไปวิจงจัดรายการวิทยุโทรแล้วเที่ยวไป
6: ไม่ได้มีการศึกษาม
5: ีนะคุณเนวินเขาจะใส่อยู่นี่แหละ ไม่รู้ว่าใคร
6: ไม่ใช่คุณอนุทิน
5: ไอ้คุณอนุทินน่ะท่านโทษ
6: ใส่ชุดขาวพูดเลย
5: อืม
6: จริงๆเวลาไปงานแบบนี้นักข่าวก็ไม่ควรถามควรจะไม่อยากให้คนใส่ชุดขาวพูดอะไรอย่างนี้ออกมานะคะพี่ไพศาลแล้วก็พูดหนักด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเวลาไปงานแบบนี้มันไม่เหมาะแล้วยิ่งถ้าคำพูดออกมาหนักขนาดนี้เนี่ยก็ว่ามันก็ไม่เหมาะจริงๆ
5: อ่ะผมเห็นละเดี๋ยวนะนายกซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกชี้เป็นเรื่องภายในบ้านยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินบอกคบกันมานานจวกนักวิเคราะห์ข่าวไม่รู้ข้อมูลนะก
6: ็คุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถาม
5: เป
6: ็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันก็พูดแรงนะคะบอกว่านักข่าวถามบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่คุณอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
5: ้
6: ช่วยมาเทรนผมหน่อยเรื่องการตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
5: ้
6: ทำไมต้องเคลียร์ใจบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจก่อนถามสื่อมวลชนว่าคุณอยู่ในบ้านผมหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย
5: นี่โอ้ไม่ธรรมดา
6: เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่จะต้องมานั่งรับทราบจะฝากถึงคนปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่ไม่ฝากเป็นเรื่องของบ้านผมสมมติถ้ามีปัญหาจริงๆผมเคลียร์ในบ้านของผมแค่นั้นซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวไม่ต้องมาถามแบบนี้บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่ก็เผลอไปตอบพวกคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบไปอย่างก็พลาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีหรอกเราก็ต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพนักข่าวถามต่อว่าคุณกรุณาโพสต์ข้อความแปลกๆคุณอนุทินบอกแปลกๆอย่างไรเมื่อวานนี่เบาแล้วโอ้โหพี่ตายแปลกตรงไหนค
5: ุ
6: ณกรุณาโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนคุณอนุทินย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดเหรอคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้เราวิเคราะห์ได
5: ้ว่าใครมันเชื่อมโยงกันถึงเรื่องของคุณกรุณาที่ชอบวิจารณ์ด้วยเหรอเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
6: เราพักกันก่อนไหมพี่ดูจะยาวค
5: ่
6: ะ
5: ได้ๆพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับคุณผู้ต่อนะครับ
6: ค่ะเมื่อกี้นิวรู้สึกอ่านข่าวแล้วมันใจเต้นยังไงไม่รู
5: ้คือถ้าพูดขนาดนี้น่าจะหมายถึงตัวบุคคลชัดลงไปนะคงไม่ได้พูดทำนองคุมคลุมว่านักวิเคราะห์
6: คงจะไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหม
5: คงจะมีตัวตนคนใดคนหนึ่งเลยล่ะเนี่ยเพราะว่าซอตายถึงขั้นพูดเลยเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนก็แสดงต้องเป็นคนที่คุ้นกันอะไรกันอยู่คลุกกันอยู่วงในแล้วก็จู่ๆก็
6: ไปจุดพลุเรื่องนี
5: ้ไปจุดประเด็นไปพูดอะไรออกสื่ออะไรต่างต้องย้อนกลับไปดูว่ามีใครที่ดูแล้วพอจะรู้อยู่ว่าเขาก็เข้าไปคุกวงในอยู่กับภูมิใจไทยอยู่กับทางคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าเที่ยวไปออกทีวงทีวีไปออกนู่นนี่แล้วก็ไปวิเคราะห์เพื่ออะไรเปล่า
6: เป็นสื่อหรือว่าเป็นอะไรคะ
5: นี่เพราะคุณอนุทินพูดว่าอย่างนี้ไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคุณดันกับผมนี่ไม่ใช่ละเพราะเรามีอาชีพสื่อมาตลอดนี่เขาบอกเลยไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายก็แสดงว่าต้องไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่เขาจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองไม่มีอาชีพอะไรที่ชัดเจนคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้ตนคิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์นี่ใครที่ไปออกวิเคราะห์การมงการเมืองแล้วก็เนี่ยคุณนุทินก็พูดลักษณะอย่าง
6: แล้วกิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้านี่เป็นนักข่าวนะคะข่าวนะคะถ้าปิดนะคะถ้าปิดกิจการเนี่ยแล้วพวกนั้นไม่มีอาชีพไม่เอาอะไรมาปิดนะคะกิจการ
5: ไม่มีอาชีพนี่ครับไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห
6: ์แล้วใครคะที่กิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้า
5: ไม่มีอาชีพแล้วทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นชุดหนึ่งนะคนหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอันนี้อาจจะหมายถึงสื่อตอนนี้มันก็มีเราก็ทราบกันอยู่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมากนะช่วงนี้นะยุบ
6: อันนี้เดนพอจะรู้แล้วใคร
5: ยุบข่าว
6: ผู้ประกาศปิดเนี่ย
5: ยุบยบอะไรกันต่างๆอุตลุดกันอยู
6: ่แล้วเขาก็เป็นคู่แค้นกันอยู่ด้วยพอจะรู้นะบรรดาใครโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่า
5: เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะต้องการจี้ไปในจุดที่ถล่มเขาอะไรอย่างเงี
6: ้
5: ย
6: แต่พี่ไพศาลวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อ่ะเขาก็เขียนทำนองนี้นะหน้าอะไรอ่ะหน้าหนึ่งหน้าสามอ่ะเขาก็เขียนอย่างนี้นะจะว่าพวกขาประจำไม่มีอาชีพแล้วสื่อไปให้ราคาเอามาวิเคราะห์หรือพวกที่แบบตัวเองเอาไม่รอดเลยปิดไปเจ้าสองเจ้าเนี้ยเจ้าใหญ่เจ้ายักษ์อะค่ะเขาก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะพี่เคยมาอ่านให้กับพี่ไพศาลเลย
5: คือผมคิดว่าคนที่จะโกรธเนี่ยนะก็คือมาอยู่ในวงในกันอ่ะแล้วก็คงจะมีอะไรกันพอสมควรนะแล้วจู่ๆเนี่ยไปซัดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาเป็น สื่อใหญ่หรืออะไรซึ่งเขาว่าของเขาตามหน้าที่อย่างเงี้ยอันนี้ว่ากันไม่ได้นะเขาทำหน้าที่ของเขาน
6: ึกออกละนึกออกละนึกออกละคือบางคนเนี่ยเขาไม่ฟ้องเขาไม่โกรธเพราะเขาถือว่าไม่เคยขอกันกิน
5: ต่างคนต่าง
6: พวกที่ขอกันกินแล้วแบบมาทำแบบนี้อ่ะเขาม
5: าคลุกกันอยู่มาคลุกมาแล้วต่างกันอยู่อะไรเงี้ย
6: ใช่ใช่
5: แล้วจู่ๆไปซัดเข้าอะไรเงี้ย
6: ใช่โอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจ
5: แหมจริงๆเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนสักครู่แต่ว่าเดี๋ยวมียังพอมีเวลานะไอ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่
6: เดี๋ยวก่อนนะคะพี
5: ่ครับ
6: ไอ้นั่นเราก็วิเคราะห์คุณอนุทินพูดไปวิเคราะห์อะไรไปตามที่คุณอนุทินพูดทีนี้เรามาลองวิเคราะห์เองก็ได้ไหนๆเราก็ไม่ให้สื่อที่แบบปิดตัวบ้างหรือไม่มีอาชีพอะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันก็มีเงามันมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าอะมันไม่มีอะไรจริงๆหรอคะ
5: อ๋อมันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
6: อ้าว
5: มันมี
6: คุณอนุทินทำไมคุณอนุทินต้องโกรธเบอร์นี้ด่าซะขนาดนั้นด้วยอะใครๆก็เรียนอ่านสื่อใหญ่เขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยพี่ไพศาลก็ยังพูดเลยพี่ไพศาลก็คอลัมนิสต์ใหญ่เหมือนกันพี่ไพศาลก็ยังรู้สึกว่ามีเลย
5: มันมีอยู่แล้วเพราะว่า
6: แล้วนี่เพราะว่ามันก็มีแล้วทำไมเขาต้องโกรธขนาดนี้
5: ค
6: ือ
5: เอาผมดูอย่างนี้แล้วกันนะผมดูเอาเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คุณอนุทินเขาต้องมาเคลียร์อะไรเขาบอกเขามี7-8-9จังหวะอะไรเขาวันนี้เขาโชว์จังหวะที่8ก็คือสั่งยกเลิกการบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็จะประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็เนี่ยนะคือสังเกตดูว่าคนที่โดนเนี่ยหัวแถวที่โดนเนี่ยมันเป็นข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในสายหนึ่งสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นสายหนึ่งแต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยคือถ้ามาขนาดเนี้ยเชื่อว่ารอดหมดสายที่ควรจะสายที่ดูแล้วมีความสัมพันธ์กับอีกสื่ออื่นๆไม่โดน
6: ใต
5: ้อ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายทางภาคเอาสรุปไว้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายใต้เนี่ยโดนหนักคนที่มีตำแหน่งเป็นเลขาเป็นอะไรคุณพิพัฒน์ก็ต้องโดดออกลาออกคือมันมีลักษณะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถูกบีบถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่มา
6: ที่สุด
5: ไม่มาทำลายการเมือง
6: รัฐ
5: บาลภาพรวมแล้วทำให้รัฐบาลต้องย่อยยับไปต้องยอมตัดอวัยวะบางส่วนซึ่งมันจะกระทบต่อฐานเสียงฐานกำลังของทางสายใต้ครับซึ่งสายใต้เนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าดูแลโดย
6: คุณ
5: พิพัฒน์กับคุณนาทีแล้ว
6: ค่ะ
5: สองสามีภรรยาเนี่ยอันเนี้ยมันชัดเจนเนี่ยจะบอกว่า
6: ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ใช่
5: ไหมไม่มีอะไรก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะถึงขั้นแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแม่มคงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าก็โอเคละเรียกว่าก็สังเวยอะไรกันไปพอสมควรนะครับ
6: พี่แต่เราเขาเล่นเฉพาะสายใต้แล้วสายอื่นเขาไม่ผิดหรือว่าผิดแต่เขาไม่เล่น
5: เราก็ตั้งเป็นข้อสมมุติฐานไปเราก็ไม่ทราบว่ายังไงผมก็ถือว่าเป็นข้อสมมุติฐานที่น่าสนใจที่คุณอันว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าไงนะ
6: สายอื่นนะไม่ผิดหรือว่าผิดแต่ไม่เล่น
5: เออเนี่ยน่าสนใจผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดก็โอเคแต่ถ้าผิดแล้วไม่เล่นเนี่ยมันจะยิ่งบาดหมางหนักนะคะพี่ไพศาล
5: ก
6: ็แต่เราอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่นแต่เป็นห่วงว่าถ้าผิดแต่ไม่เล่นน่ะทางสายใต้เขาก็ต้องโกรธมันก็ยิ่งหนักเลยอะค่ะ
5: ก็เอาเป็นว่าในขณะนี้
6: อันนี้สงสัยนะเป็นนักข่าวก็ต้องสงสัยไงบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้หรอกแต่สงสัยอะค่ะ
5: ครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็ถือเป็นข้อสงสัยที่น่าคิดทีเดียว
6: ถ้าใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่น
5: ต้องมีอาชีพการงานอะไรที่ดีมาตอบนะประเภทไม่มีอาชีพมาวิเคราะห์เดี๋ยวจะโดนคุณอนุทินเขาว่าแน
6: ่
5: ท่านที่มั่นใจว่ามีอาชีพการงานที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่งท่านช่วยวิเคราะห์หน่อย
6: แล้วก็ต้องมีการศึกษานะก็ไม่มีการศึกษา
5: โอ้จะพูดได้ไหม
9: เ
5: ออพูดได้ใช่ไหม
9: ต้องมีการศึกษา
5: ต้องมีการศึกษาด้วยโอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเพราะว่าทางสถานีช่วงนี้ก็ต่างจังหวัดก็จะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่รายการของทางแต่ละท้องถิ่นนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีครับคุณนันครับ
3: โอ้โหเนี่ยวันหยุดวันหยุดยาวพี่วิสันแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่คิดก็คิดว่ามันก็เหมือนข่าวทุกครั้งแหละเราทำมาตั้งหลายสิบปีมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเรื่องในพักอ่ะเป็นไงล่ะบิ๊กป้อมอะคุณธรรมนัสบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพี่เวชันเราก็เห็นมันกี่รอบแล้ว
2: ใช่การเมืองการเมือง
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: เพียงแต่มันยังไม่ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองม
2: ัน
3: ก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
2: มันก็เป็นวัฏจักรอยู่นะมันมีไซเคิล
3: มันจะมีฟางเส้นสุดท้ายแหละ
2: มันจะมี
3: แต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเอง
2: มันจะมีรอบอะไรต่างๆเขาอยู่ครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราดูเรื่องที่เป็นกิจกรรมของM-Cord
3: ใช่
2: ของเราสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่
3: เยอะเลยก็ได้ค่ะ
2: กังวลอยู่นะฮะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วตัดสินใจช้าเนี่ยเกิดจำนวนที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะเข้าร่วมคลาสของเราครับ
3: เวลามาสมัครอะไรแบบนี้จะมีสอง

0: เรียนตั้งแต่กันธันวาเนี่ยคุ้มได้ความรู้ใหม
1: ่
0: ได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะได้สายสัมพันธ์ที่มีค่ามาเลยแต่บางท่านก็ไม่มีปัญหาเงินก็โอเคตามนี้แหละเราอัพสกิลรีสกิลธรรมดาเราชวนเพื่อนทุกคนก็รอตั้งหลักรอชวนพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บทุกคนพร้อมมาพร้อมกันหมดมันจะไม่ทันค่ะเราอยากจะให้เร่งนิดหนึ่งก็ที่จะมันจะต้องทันสมัยและจะต้องมีอะไรที่มันลึกมากกว่าที่มันต้องได้ประโยชน์จริงๆอ่ะข้อมูลจะแล้วก็เมื่อมาอย่างนี้ท่านก็มาปล่อยของเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตชนะก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการอาเซียนค่ะนั่นแหละจะให้ความรู้หมดเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกูรูด้านประเทศอาเซียนนะต่างๆที่จะมาที่ฉันเอ่ยนามไปอบรมกันตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้สมัครเลยนะคะไม่ต้องรังรอเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะราคาเพียงท่านละ 59,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรได้เลยรับตลอด0944803076 0944803034094-396-6649ค่ะตามนั้นค่ะ
1: ครับได้ทั้ง3เบอร์นะฮะสะดวกเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นเลยครับใน3เบอร์ที่เราเตรียมไว้รองรับการประสานติดต่อจากท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ให้สัมภาษณ์น่าสนใจอย่างยิ่งนะก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยอมรับว่าในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยโดยเพราะการสังหารกลุ่มยิงสังหารทหารพรานเสียชีวิตถึง5นายนะโดยบอกว่าการเจรจาเนี่ยเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นและอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแต่เข้าใจว่าเขายังสับสนเพราะเรามาใหม่แล้วเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้นการเจรจาที่กำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นในเดือนกันยายน69ขอเรียนว่าคงไม่เกิดขึ้นและตนเองก็ฝากคำถามไปว่าให้ตอบตนเองมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต้องตอบก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยแล้วซึ่งเดิมได้นัดไว้ล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยการสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่านักรบอาจจะมองว่าเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันแล้วเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หมดผู้สื่อข่าวถามว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างได้ตอบกลับคำถามที่ได้แจ้งไปถามว่าก่อเหตุทำไมในช่วงนี้หรือยังคุณธนัทบอกว่ายังเพราะตนเพิ่งจะส่งคำถามไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแล้วหรือยัง คุณธนัทบอกว่าไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวว่ามาเลเซียก็จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเพราะตอนนี้มันเป็นสุญญากาศและตอนนี้เรารอทางมาเลเซียว่าเขาจะทำอะไรหลังจากที่เรายกคณะไปคุยที่มาเลเซียนะถามย้ำว่าหากกลุ่มผู้เห็นต่างยังไม่ได้ตอบอะไรมาจะรอกันไปแบบนี้หรือใช่หรือไม่คุณธนัทบอกว่าจริงๆเราสามารถส่งสัญญาณไปได้หรือส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ไปได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรและเรารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่นะถามว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะทหารมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่คุณธนัทบอกว่าตนคิดว่าไม่เป็นเพราะต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญคือฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันเดินไปทางเดียวกันเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกทางกันทหารก็ดำเนินกลยุทธ์ของทหารไปของเราก็ต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นแนวทางสันติคือส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่คุณธนัทบอกว่ามันแปลกๆแต่ในทางการข่าวเราจะใช้การต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใส่สมมติฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแปลกๆถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลาก่อเหตุจะมีกล้อง CCTV จับภาพได้และมีการโชว์ตัวผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาสไม่มีปกปิดตัวตนถามว่าต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือไม่คุณธนัทบอกว่าเราไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญเพราะนับวันสำคัญคงมีทั้งปีแต่เรามองว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เขาก็จะมีโอกาสเมื่อนั้นเขาอาจจะจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่นะถามว่านายกตีกำชับเรื่องนี้อย่างไรคุณธนัทบอกว่านายกได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การพูดคุยคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีซึ่งการเจรจาจะต้องมีระยะของมันนะสุดท้ายถามว่าการมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่คุณธนัทก็บอกว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้แม้ว่าอาจจะตึงๆกันหน่อยแต่คงจะมีการผ่อนปรนกันว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการก็ประสานงานกันอยู่เขายังต่อสายกันอยู่ได
0: ้
1: ให้สัมภาษณ์ยาวทีเดียวครับ
0: ค่ะจับประเด็นได้ว่าจับประเด็นได้ว่าไม่พอใจที่มาทำแบบนี้อธิบายมาให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่คุยต่อแล้วก็ทางมาเลเซียก็รับประเด็นได้ว่าไทยไม่พอใจก็จะเปลี่ยนตัวคนกลางในการประสานงาน
1: เพราะว่าเครดิตคงเสียแล้วคนที่ทำหน้าที่อยู่นะแล้วมาเกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้ขึ้นครับ
0: มาเลเซียเขารู้ทุกอย่างเลยของประเทศไทยเลยนะพี่ไพศาลเขารู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเวลาไปเขาก็เป็นคนจัดคนมาคุยกับเราบางทีคุยไปเราก็บอกว่าสมัยคุณภูมิทำคุณภูมิทำบอกไม่ได้ไปคุยไม่เคยส่งตัวจริงมาเลยแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมาเลเซียเขาต้องรู้สิคะว่าที่ส่งมาตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมเราไม่คุยกับมาเลเซียว่าขอให้จริงใจแล้วก็ให้มันจบได้ไหมอะคะมาเลเซียรู้ทุกอย่างเลยนะพี่ไพศาลถ้าไม่รู้ก็จะส่งคนมาคุยกับเราได้ไงใครเป็นใครอะค่ะ
1: ก็มีรู้สึกล่าสุดเราออกหมายจับในส่วนที่ปฏิบัติการที่ยิง
0: ได้สองคน
1: ทางการได้รู้สึกจะเช็คได้2คนออกหมายจับ2คน
0: แล้วก็ที่ยิงเนี่ยใช้ปืนทั้ง14กระบอก14กระบอกผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้งสิ้น14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะ พร้อมแฟนสาวอะที่ในศาลเศร้ามากรู้สึกผิดจะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะผู้ก่อเหตุสืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวใน5อำเภอคือเจาะไอร้องระแงะรือเสาะจะแนะและศรีสาครส่งสมาชิกร่วมปฏิบัติการก่อเหตุโดยมีนายอาริสันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนี่แหละก็

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนักๆอยู่นะปรากฏมันมีเรื่องดราม่าพี่วิสารทราบเรื่องที่เขาประมูลเสื้อเนเน่ไหมคะ
1: ก็เห็นแวบๆว่าคนประมูลแต่บอกว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยนะอะไรแปลกๆ
2: คนนี้เขาเริ่มประมูลกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเนเน่มาเมื่อวันที่26นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวงเริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาทซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000 ระหว่างประมูลมีชายปริศนาตะโกนราคาสูงถึง 150,000 พอได้ยินอย่างนั้นผู้จัดงานก็ประกาศจบการประมูลและมอบสิทธิ์ให้ทันทีเชิญชายคนดังกล่าวขึ้นเวทีเพื่อรับเสื้อถ่ายรูปและชำระเงินปรากฏว่าเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อจนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวทีพ่อแม่ของเนเน่เข้าไปคุยด้วยค่ะก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลอีกครั้งท้ายที่สุดมีคนประมูลได้ในราคา 10,000 บาทค่ะพี่ไพศาลเอาละไอ้คน 50,000 ไปถึงไหนอ่ะ
1: คงจะไล่ราคาสนุกสนุกใช่ไหม
2: ไม่ตอนแรก 50,000 น่ะเอาแล้วพอขายจริงเหลือ 10,000 แล้วทีนี้ก็มีคนมาอัปเดตว่าสุดท้ายแม้คนประมูล150,000ไม่มีเงินจ่ายแต่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่เปิดเผยนามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือออกเงินชำระแทนเต็มจำนวนไปแล้ว150,000ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คืออยากจะให้น้องเนเน่เขาได้
2: มีทุน
1: ทรัพย์ที่จะไปใช้จ่ายนะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปแข่งขันรอบต่อไป
2: ก็จบไปแล้วค่ะอุดมไปด้วยดราม่า
1: ครับฮะวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคุณ
2: โอ้ดูหนักเหมือนกันนะคะ
1: 7.1 ก็ผมเนี่ยอยากไปมากเลยนะคุมาโมโตะ
2: ที่ไหนคะ
1: คุมาโมโตะเนี่ย
2: ไปมาแล้ว
1: เกาะคิวชูเกาะต่ำสุดนะหลุดจากเกาะนี้ไปก็เป็นโอกินาว่าก็จะเป็นแถบยาวเหยียดเกาะหมู่เกาะโอกินาว่าแล้วนี่เป็นเกาะ
2: คุมาโมโตะที่มีสัญลักษณ์เป็นเจ้าหมีนะ
1: หมีดำหมีดำเป็นมาสคอตที่โด่งดังของคุมาโมโตะก็ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู
2: ไปลงที่
1: ก็เหตุก็ช่วง
2: ฟุกุโอกะค่ะพี่พิศาลลงที่ฟุกุโอกะ
1: มันอยู่เกาะเดียวกันไหมกับฟุกุโอกะหรือมันอยู่เกาะติดกันคิวชูน่าจะคิวชูด้วยกันนะ
2: ตอนที่ไปลงฟุกุโอกะค่ะ
1: มันน่าจะอยู่เกาะเดียวเกาะคิวชูอะไรก็ 7.1 นะระดับความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดคุ

0: มาโมโตะก็เมื่อประมาณสัก16นาฬิกาเสร็จ4โมงเย็นนี่เองนะตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็หมายถึงประมาณสักบ่าย2เสร็จทำให้ทางการต้องประกาศเตือนสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและทะเลยัสชิโร่ก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ก็ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุม 40,000 ครัวเรือนในขณะที่การให้บริการรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่ม12หลังและมีผู้ติดอยู่ภายในบ้านเรือน4หลังทั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกโดยมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและอย่างน้อยทุกๆ5นาทีติดตามมานะขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากถึงประมาณ120
1: ช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะอยู่นะคะนี่เดือน
0: อากาศมันยังร้อนอยู่ไหมยังร้อนนะ
1: ร้อนแต่ก็มีคนไปเพราะว่าหนึ่งค่าตั๋วก็ถูกเพราะวันไปหน้าร้อน
0: ช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนเลยค่ะตั๋วถูก
1: หน้าร้อนเนี่ยตั๋วถูกค่ะตั๋วมันจะสูงก็คือหน้าพอเริ่มใบไม้เปลี่ยนสีแล้วไปจนถึงนั่นแหละซากุระออกอ่ะใช่ไหมคะช่วงเนี้ยแล้วก็บางคนที่เขาไปก็เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
0: อ๋อใช่ใช
1: ่โรงเรียนพวกอินเตอร์เนี่ยปิดเทอมก็ไปกันค่ะนะฮะโชคดีที่ว่ามันเกิดไหวตอนกลางวันวันนี้เนี่ยขอมาเรื่องซีเรียสอีกนิดนึงก็แล้วกันเรื่องของทุจริตสอบเข้าสถอ่ะค่ะ
0: คร
1: ับ Next New เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งข่าวในปปช.เยอะนะฮะบอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เผยกับ Next New ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมองค์คณะไต่สวนไปแล้วครั้งหนึ่งนอกจากกรรมการปปช.แล้วยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่รับการแต่งตั้งเช่นมาจากสอบสวนกลางมาจาก DSIมาจากปปงแล้วค่ะพี่ไพศาลฟอกเงินมาแล้วนะคะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเพื่อวางแนวทางในการไต่สวนและฟังรายงานข้อมูลจากปปช.แหล่งข่าวบอกว่าจากการไต่สวนพยานปากสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถ.และจากผู้ต้องหาที่คุมไว้เนี่ยจับกุมไว้ค่ะมีการเรียกด็อกเตอร์เรืองเดชสิริกิจคือพวกโดนจับงวดนี้ด็อกเตอร์หมดเลยนะฮะอดีตผอ.ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.ซึ่งเป็นผู้จัดสอบครั้งนี้ให้เข้าปากคำปรากฏว่าด็อกเตอร์เรืองเดชเนี่ยการสอบปากคำครั้งนี้มีกรรมการปปช.ด้วยใช้เวลาสอบยาวนานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมง9โมงเช้าจน5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมงยังสอบไม่จบเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเขาจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยให้ผลการสอบกับใครไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วใครเป็นคนสั่งให้เขาให้ทำไมเขาถึงให้แล้วอาจจะต้องยาวไปจนถึงเรื่องของ TOR ที่ร่างออกมายังไงที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชนะการประมูลจัดสอบในครั้งนี
0: ้อันนี้อาจารย์ที่เป็นผู้ในการ
1: พออเลย
0: ค่ะสำนักทดสอบเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้มสวผมเห็นถึงขั้นเขาจะขึ้นแบ็คลงแบ็คลิสต์นะไม่แบ็คลิสต์ว่าต่อไปจะมาทำในเรื่องของการจัดสอบอะไรต่างคงจะไม่ได้ละเพราะว่ามัวหมองไปละนะ
1: เป็นเรื่องไม่ได้ค่ะ
0: เรื่องการโยกย้ายระดับผบตร.ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยโปรดเกล้าคุณสำราญวนมาแล้วด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีแรงกระเพื่อมอยู่เหมือนกัน
1: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลือ
0: มบิ๊กไมค์
1: ส่งหนังสือถึงผบตร.ยืนยันไม่สมัครใจโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่น โดยที่เขายังมีอายุราชการอยู่อีก2ปีแล้วก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสตช.จะเกิดประโยชน์ราชการมากกว่าย้ายไปที่อื่นค่ะทำไมเขาจะถูกย้ายไปไหนคะ
0: ผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่มาเป็นคู่แข่งของคุณสำราญเนี่ยก็จะโยกอ่อนเพื่อเปิดให้ทีมอะไรต่างๆเขาเข้ามากัน
1: ขึ้น
0: รองขึ้นอะไรต่างๆให้เต็มแผงนะฮะคราวนี้เพราะว่าถ้าไม่ขยับเนี่ยยังไม่มีใครเกษียณยังไงรองไม่มีแรงคนไหนเกษียณเลยนะอีก3คนที่เป็นรองอยู
1: ่1คนทีมเขาก็ไม่ได้ขึ้น
0: ไปเป็นผบตรก็ว่างแค่1รองอีก3นี่เขายังนั่งแน่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็น่าจะมีแนวคิดที่จะต้องเปิดตำแหน่งรองเพื่อจะมีบางท่านที่ต้องขึ้นมาอีกก็เลยจะโยก
1: ฟังอันนี้หมายถึงว่าแบบย้ายไปด่วนราชการอื่นเลยนะพ
0: ี่ก็ถ้าสมมติว่าขึ้น
1: ไม่ใช่บคาอยู่ที่สำนักงานตำรวจนะ
0: ถ้าขึ้นไปอัตราก็ยังเป็นอัตราที่แบบมันก็ยังทำให้คนที่จะขึ้นไปถ้าเป็นสบสิบอะไรเงี้ยก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปอยู่เพราะเทียบเท่ารองก็ขึ้นไปสบสิบอะไรเงี้ยใช่ไหมโดยทำหนังสือชี้แจงว่างี้นะการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.และข้าพเจ้าที่อายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตร.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อรัฐต่อทางราชการสังคมและประชาชนเป็นสำคัญมีความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานตำรวจในระดับมหาภาคสามารถบูรณาการระหว่างสายงานปฏิบัติและสายงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างดีประกอบกับที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตร.ต่อไปดังนั้นเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอย่างนี้ก็แสดงว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะมีหนังสือส
1: ่
0: งตัวไปให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมเดาๆว่าน่าจะเป็นสำนักนายกเพราะสำนักนายกก็รับได้มีเปิดตำแหน่งได้เปิดตำแหน่งใหม่ให้ได
1: ้ทำผิดจากกระทรวงไหนกระทรวงไหนก็แบบย้ายมาแขวนที่สำนักนายกหมดเลยนะทำไมเขาไม่แบบไล่ออกให้มันประหยัดงบประมาณให้พวกเราบ้างนะ
0: ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆตามถึงขั้นจะต้องตั้งกรรมการสอบเอาออกให้ออกไล่ออกก็นี่มันก
1: ็กินเงินเดือนกันจนเกษียณเยอะเลยนะ
0: สองปีสองปี
1: ถ้าสมมติอันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะหมายถึงพวกทำผิดนะคะ
0: ก็ไปก็ไม่ได้มีก็
1: ไม่มีงานทำไม่ต้องทำเลย
0: ใช่ก็ถ้าทนไหวอยู่ไหวก็อยู่ไปจนเกษียณถ้าไม่ไหวก็ขอลาออกไปก็ไปประกอบอาชีพอื่นไปก็รับบำเหน็จบำนาญไป มีบางคนก็รู้ว่าจะถูกเด้งไปก็ลาออกแล้วเอาตำแหน่งสุดท้ายไว้ที่เป็นเกียรติประวัติของตัวเองเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะจบโดยการที
1: ่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่า
0: ไปอยู่ตำแหน่งใหม่แล้วไม่ได้ไปกับปลัดกระทรวงไปตำแหน่งร้อย
1: ป่าวหมายถึงว่าอยู่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่าแล้วจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี้ยจะให้ย้ายไปอยู่ไหนล่ะลาออกดีกว่าหรือว่าลาออกในฐานะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำอะไรยังไม่ต้องไปเป็น
1: ตลกตลก
0: นี่แสดงว่าก็โอเคนะมันก็ยังแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรที่กับเพิ่มอยู่นะไม่ราบรื่นซะทีเดียวคุณนิรันดร ขยับเองในเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเพื่อนจะเป็นคนขยับแทนให้นะเพื่อนร่วมรุ่นที่บอกอาวุโสนี่คือเกราะกำบังเพียงเกราะเดียวที่ยังเหลืออยู่นะของข้าราชการเพราะอันอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรได้เลยความรู้ความสามารถเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของกระดุมพี่นิดก็จะให้น้ำหนักกันอย่างนี้ก็เป็นก็ต้องไปตามนั้นแต่อาวุโสเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอาวุโสอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยมันชัดเจนก็ทำโพสในโซเชียลเป็นการระบายแทนเพื่อนร่วมรุ่นอย่างคุณบิ๊กไมค์เนี่ยคุณนิรันดร
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกเลยหรือว่าจะรอสัญญาณ
0: อีกสิบนาที
1: อ๋ออีก10นาทีหรอคะ
0: เราต้องลารายการเราต้องลารายการช่วงแรกนี้ก่อน19นาฬิกา25เอาพักกันก่อนสักครู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุยได้สักประเดี๋ยวหนึ่งนะ
1: พี่เกษรคิดว่าการประกาศรายชื่อผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหมคะอยู่ๆไปยกเลิกคนที่ไปซื้อชุดสีกากีใส่ไปทำงานแล้วสองสามเดือนเนี่ยค่ะ
0: ก็เขาก็อาจจะฟ้องกรมหน่วยงานของเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาเองก็น่าจะมีคดีด้วยนะถ้าพบหลักฐานว่าเป็นเรื่องทุจริต
1: แล้วอยู่ๆเขาทำงานอยู่แล้วก็เนี่ยบอกว่าใช้เวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกระดาษคำสอบมาตอบมาสอบไปหมดเลยนะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบอันนี้คนที่พูดคือคุณนิรัตน์พงศิษฐิถาวรรองปลัดมหาวิทยาลัยที่มารักษาการกรมสทเนี่ยค่ะ
0: บ
1: อกว่ากระดาษคำตอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปเดือนธันวาคม68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาภาคใต้นี่สอบแยกนะฮะหลังจากประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,000 คนเอาตัวเลขกลมๆกันละกันต่อมาพบว่าผิดปกติไม่สุจริตก็ละกันยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็พบว่ามีการดำเนินบัญชีอื่นไปรับรองจำนวน 55,193 คนมีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆทำให้มีผู้สอบผ่านจริงๆเนี่ย 5,064 รายผ่านโดยสุจริต 49,000 แก้คะแนน 5,900 สอบผ่านสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านถึง 5,001 แล้วที่ผ่านอยู่แล้ว790ไม่รู้แก้ทำไมแก้ให้ชัวร์ไงท่าน
0: อ
1: ีก790ทั้งหมดเนี่ยหลังจากไปรื้อแล้วใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17ถึง27เป็นเวลา10วันทีนี้ก็คือเขาสรุปว่าเขาจะประกาศใหม่ค่ะ
0: ยกเลิก
1: จะประกาศ
0: ยกเลิกประกาศบรรจุของเก่า
1: ใ
0: ช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศอันใหม่เอาผู้ที่ตรวจข้อสอบแล้วพบว่าเขาสอบได้จริงไม่ได้ไปแก้คะแนนเอาพวกนี้ขึ้นมาเรียงลำดับใหม
1: ่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไพศาลปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประกาศใหม่ก็ประกาศแล้วก็ไอ้คนที่ทำงานอยู่อ่ะคุณจะแจ้งเขาว่ายังไง
0: ในหน่วยงานก็ต้องแจ้งว่าของเขาเนี่ยถูกถอนชื่อออกไปแล้วจนโดยคณะกรรมการกสทซึ่งมีประธานแล้วก็ลงนามที่ผู้ว่าเซมเบ้เขาบอกว่าตกลงก็โอเคลงนามแล
1: ้วแล้ว
0: ลงนามเสร็จก็จะต้องส
1: ่งเขาไหมอ่ะเออแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรก็ตอนประกาศมันมีชื่อเขาแล้วเขาก็มาทำงาน
0: เป็นในขั้นตอนต่อไปที่เขา
1: แล้ววันดีคืนดีบอกว่าไม่ใช่ละพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะ
0: ก็ไปคงไปฟ้องศาลปกครองก็คงมี
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าพร้อมอยากจะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ก็ไปฟ้องศาลปกครองยังมีช่องทางอยู
1: ่แล้วจะแจ้งความกล่าวหาพวก 5,129 คนตอนไหนบวกกับ790ที่เอาคะแนนเพิ่มซะหน่อยจะได้เร็วเนี่ย
0: อันนี้มันมีไม่รู้ว่าทางตำรวจจะดำเนินการหรือปปช.เขาจะดำเนินการอะไรไม่ทราบเหมือนกันเพราะมหาดไทยเขาคงไม่มีอำนาจที่จะเป็นดำเนินการมันต้องอยู่ในส่วนที
1: ่เอาเขาออกเนี่ยมันก็จะต้องแจ้งความผิดเขานะถูกป่ะคะถ้าเอาเขาออกแล้วไม่แจ้งความผิดเขาแสดงว่าพวกคุณน่ะผิดดำเนินการทุกอย่างทำให้เขาเกิดความเสียหายนะพี่เวสารไอ้ตัวนี้มันจะเกิดช่องว่างอีกนะฮะ
0: ครับพอมีเวลาสัก2นาทีเสร็จเนี่ยนะฮะแปลกนะคุณอดิศรเพียงเกตซึ่งก็อยู่พรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลนะผมเห็นแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่ก็รอบนึงแล้วนะนี่รอบนี้เรื่องแซะภาพชื่นมื่น3บิ๊กสีน้ำเงินหนูเนพิพัฒน์รักกันปานจะกลืนเขากระโดงเขียนเป็นกลอนนะสุขใดได้เห็นเป็นขวัญตายากจะพรรณนาให้เหมาะสมเกาะกลุ่มกินประเทศเกลียวกลมราษฎรทุกระทมตรมหรือไทยรักกันปานจะกลืนเขากระโดงเอาไว้มัดโยงให้สงสัยยี่ห้อยมีดีที่ตรงใดจึงหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงสามก้อนเศร้าเนวินอนุทินพิพัฒน์พวกคุณจงรักกันรักกันรักกันตลอดไปแต่งบทกลอนให้ด้วยนะอดิศรเพียงเกตนะแล้วมองแค่ว่าเน็บก็โอเคน่ารักแต่ไม่รู้ว่าทั้งสามคนที่เขาถูกเน็บเขาจะคิดเกินเลยกว่าเน็บหรือเปล่านะเพราะว่าก็อุตส่าห์ร่วมรัฐบาลกันอยู่แท้
1: ๆก็ดีสอนเป็นสสอยู่ไหมคะ
0: น่าจะเป็นอยู่นะน่าจะเป็นบัญชีหลายชื่ออยู
1: ่
0: นะน่าจะเป็นบัญชีหลายชื่ออยู่มีทำงานในสภาอยู่กัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆมั้งคะ
0: ดูคือซัดกันหนักๆเลยบางทีหยอกแบบนี้รู้สึกมันแบบมันมีเครื่องกันได้เหมือนกันนะรอดูเพราะว่าจู่ๆก็ออกมา 2-3 จังหวะละจังหวะเรื่องของหัวสวแล้วก็จังหวะเรื่องหนูเนพิพัฒน์เนี่ยครับ
1: ถ้าไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนคงไม่โกรธกันนะคะนะ
0: ฮะผมทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะอ๋อเขาไปดูไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: คุณอดิศรเขา
1: จบมาจากขอนแก่น เอาจบเทพศิริน
0: ทร์เหรอคะจบเทพศิรินทร์เราต้องตัดไปที่สัญญาณการถ่ายทอดสดเลยนะคุณอันฮะ
1: เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็น
0: ครับสวัสดีครับ

0: พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออก

0: ู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณ ที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มิได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
3: เป็นอย่างมากจิตอาสาพระราชทานของ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่คาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่คาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ข่าแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 21:30 น.นะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัด ผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีก1จุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองผดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิตหนึ่งหุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไรนาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิตหนึ่งหุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันแล้วก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบ ส่วนอสก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่า

0: ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตราหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะ การแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงาน

0: มหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับ แล้วก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยหัตถ์

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเราประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสจิรพงษ์จ้ะอะไรฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมและช่วงนี้จะไม่พูดอะไรมากนะฮะช่วงหน้าฮะขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยสายหน้าใหม่ตอนนี้รอสายอยู่รอสายอยู่ทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะโทรมาขอเพลงกันได้เลยนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วนะครับวันนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366นะครับผมมีบ่หนอมีบ่หนอ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับผม
2: ครับผม
1: พี่แมนโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
2: ้ลำปางครับ
1: ลำปางอยู่อำเภอไหนครับพี่
2: อยู่อำเภอเกาะคาครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อากาศดีป่ะ
2: กำลังปล่อยฝน
1: อ๋อฝนกำลังตกเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหบรรยากาศกำลังดีพี่แมนโทรเข้ามาวันนี้ฮะขอเพลงอะไรครับวันนี
2: ้สำนึกได้ก็สายเกินครับ
1: สำนึกได้ก็สายเกินของพี่พศใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ทุกเสียงทุกสายแล้วให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำครับ
1: โอ้โหให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำทำไมเป็นงั้นอ่ะพี่โอ้โห
2: เราไม่รู้คุณค่าเขาไง
1: อ๋อก็เลยขอเพลงนี้เข้ามาสำนึกได้ก็สายเกิน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่แม่ฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับผมสายหน้าใหม่นะจ๊ะจากพี่แม่นะครับโทรเข้ามาโอ้โหลำปางเลยนะครับผมก็เพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำนึกได้ก็สายเกินจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เห็นว่าหากซ้ำฟ้าจะเสียให้ไอเจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจ

0: มีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาไคลโตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:46 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสายหน้าไมค์ของเรานะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขณะนี้20:50 นะฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะคุยสายหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับเราพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสัก1รอบนะฮะ022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: พี่น้องสว

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรี

ร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบ

0: บุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนถูกพาไปขักขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศโดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไถ่ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่จะมีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียนายการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวชซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางมายังจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการจอมพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสะโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาเจนะซึ่งเป็น1ใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาโดยมีภรรยาและครือญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยให้การต้อนรับซึ่งการจอมพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในบนทนชิงไห่ของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไห่เขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ที่เบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไห่ก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามระดับท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พอลซ่า
4: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟลอยากให้หยิบ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารทำไมของเรานะฮะพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ะโรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับพี่มารีครับผม
4: จ้าจ้า
3: โอ้มื้อนี้โทรมาจากทางไหนน้อครับมื้อนี
4: ้ทางนางราศีสไลด์จ้า
3: ศรีสะเกดป่ะครับผม
4: ราศีสไลด์ศรีสะเกดจ้า
3: โอ้ฝนตกบ่แล้วครับศรีสะเกดนี่เนาะ
4: ฝนตกดีอยู่เย็นอากาศเย็นดี
3: ตอนนี้ก็อากาศก็เย็นดีอยู่บ่ครับตอนนี
4: ้จ้าจ้า
3: โอ้มื้อนี้ครับผม
4: เปิดเพลงมวนแห้งมวนแห้ง
3: ขอบพระคุณหลายหลายครับผมขอบพระคุณหลายๆครับกินข้าวกินน้ำแล้วนะครับพี่มารีครับ
4: กินแล้วจ้ากินกับทอดป้าจ้า
3: โอ้โหกินข้าวกินน้ำพอดีเลยฟังเพลงมื้อนี้พี่มารีขอเพลงเนาะครับมื้อนี้ครับ
4: ขอเพลงหนูมีเตอไร่อ้อยคอยรักหน่อยจ้า
3: โอ้ไร่อ้อยคอยรักเพลงนี้พิเศษในผู้ใดแน่นอนครับ
4: พิเศษเจ้าคนมีหูค่ะ
3: ไอ้อย่างก็ครับเพลงอย่างก
4: ็พิเศษเจ้าคนมีหูคนบ่มีหูก็บ่ดังฟัง
3: เออเพิ่นฟังบ่ได้แล้วเพิ่นได้เลยครับได้เลยครับพี่มารีครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
4: จ้าจ้า
3: พี่มารีครับก่อนวางสายเมื่อนี่ผมรบกวนพี่มารีพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
4: จ้าจ้าได้จ้า
3: ครับเผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตาพันท้ายนรสิง
4: ห์ตาพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: ของสาเหตุของอาการคัน
3: โอ้ขอบพระคุณหลายๆครับผมเดนุ่มน้ำมนต์จะไทยด้วยครับเด้อ
4: จ้าจ้าจ้าน้ำไม่ตลอดเลย
3: ขอบพระคุณหลายๆครับ
4: คนเบาอยู่นั่นล่ะคนเบาอยู่นั่น
3: ขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพี่มารีครับ
4: สวัสดีจ้าจ้าจ้า
3: เอาละครับผมสายน้ำไม้จากพี่มาเลยนะฮะศรีสะเกดโอ้บ่ไก่กันครับจากชัยภูมิใกล้ๆกันพี่น้องเขาในสารบ้านเฮานะครับผมอาช่วงนี้ให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายน้ำไม้ด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยจ้า

0: ับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คำว่าชูน้องบ่ได้อยากเป็นนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะจากเอ่ยการตองทุ่งเงินครับพี่น้องครับสังกัดแกรมมี่โกรฮะคำร้องทำนองลูกโด่ง500ตันฮะเรียบเรียงจินนี่ภูไทยครับโอ้โหแม่นบ่เอาคำว่าชูน้องบ่ได้อยากเป็นนี่กระแทกใจครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้จากเอ่ยการตองทุ่งเงินนะครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนครับที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องครับขอบคุณมากมากนะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะโหพี่ออยมาท้ายๆพอดีเลยเนาะอดฟังเพลงเลยพี่ออยโอ้โหยากเลยนะฮะทักทายทุกท่านด้วยขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะจ๊ะแอบอะไรเนี่ยเมาส์ดีเจอะไรเนี่ยพบดีเจโดนแกล้งจ้าหนึ่งอัตราโดนลุมโอ้โหผมไม่มีพวกซะด้วยทำไงแต่ทีเนี้ยมาตัวคนเดียวเลยยากเลยทีนี้นะฮะไม่มีใครช่วยผมเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้ฮะจนถึง4 ทุ่มครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะแค่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรแล้วทักทายทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่เอนี่แบบโอ้พี่เอเหงาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าพี่เอเหงาตลอดเลยพี่เอมาช่วงผมนี่ก็เหงาทุกครั้งเลยแล้วก็บอกคิดถึงเลยนะคิดถึงจังเลยนี่คิดถึงใครนะพี่เอไม่ระบุชื่อเลยคิดถึงผมใช่ไหมเนี่ยน่าจะลืมพิมพ์ชื่อผมด้านหลังนะดูทรงละเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่งกว่า

0: คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็21:48 นครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องสุขสุขที่กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อนะฮะติดตามรับชมรับฟังนะฮะคนอีสานบ้านเฮานะครับผมผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะจริงๆพยายามอยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่จะเปิดอย่างเดียวเลยนะฮะตามคำขอนะฮะขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00 น.จนถึง20:00 น.ทุกสัปดาห์นะครับอยากให้เขามาซึนมามวนมาซึนฟังเพลงมวนๆพี่น้องครับเฮ็ดงานมาเมื่อยๆนะครับผมฟังเพลงมวนๆกินข้าวฟังเพลงนอนสบายกับบรรยากาศชิลๆพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหา

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: Pulsar

0: นชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงของเรานะคะกับ3งานเพลงอุ้ยนะไปทางเศร้านิดนึงหลากหลายอารมณ์นะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับแพ้พรหมลิขิตนะคะงานจากพี่นกพรพนาเนาะนะคะไม่ได้เปิดหน้านานเลยเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยคนดีที่อ้ายบอกฮักนะคะพี่บุญตาเมืองใหม่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เมียเก่าดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเห็นหน้าดีเจนะคะบานๆแบบนี้นะดีเจหน้าบานลูกตาลชนทิชาเห็นไหมของจองไม่มีใครเล่นตัวเองก่อนนะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะหลายๆคนเข้ามากันแล้วเนาะนะแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะอันนี้ก็ฟังได้หรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะเอาไว้ในเครื่องเลยก็ได้อันนี้สะดวกสุดๆสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของทางอสมทของเราเลยนะคะกับ MCOT Connect นะคะชื่อแอปนะคุณผู้ฟังนะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสำหรับ MCOT Connect นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะที่เพจก็กดไลค์ได้ติ๊กต่อIG มีหมดนะคะ YouTube มีหมดนะคะทุกช่องทางฝากกดซับสไครบ์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะติดตามกันไว้คุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆหรือว่ามีทริปท่องเที่ยวนะคอนเสิร์ตพิเศษอะไรก็ตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันแล้วนะคะหลายๆคนอยู่กันตั้งแต่เช้าจรดค่ําจรดดึกเนาะนะคะรอฟังเพลงนะคะเพลงไหนอยากฟังก็ทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะจ๊ะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กับแป้งๆได้เลยนะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะหรือว่าจะฝากเพลงมาอีกที่นึงอีกช่องนึงนะคะช่องทางนึงนะคะที่ SMS ของเราพิมพ์ข้อความในมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะคุณแม่รุนเลยข้อความแรกเนี่ยบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีจากพี่คนโคราชนะบอกว่าขอสิทธิ์ของเจ้าของพ่อใหญ่ไหมไทยนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกช่องทางตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งที่022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงนะคะระหว่างรอสายกันแล้วกันนะฮะงานจากพี่ก้องห้วยไร่นะขยับจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงโอ้ละเนาะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน
2: ์ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
2: ก็ชัดเจนครับ
1: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์โทรมาจาก
2: อำเภอชัยโยครับ
1: อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะอ่างทองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกไหมคะ
2: ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ปิดๆนะครับ
1: ตอนนี้เลยเหรอคะ
2: ครับ
1: โอ้แสดงว่าคืนนี้อากาศเย็นนอนสบาย
2: ก็อากาศกำลังพอดีครับ
1: พอดีเลยเนาะโอเคพี่สุวัฒน์กับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
2: ่ก็เคยคุยหลายครั้งอยู่ครับ
1: เนาะแต่ก็เหมือนหายไปสักพักนึงด้วยไหม
2: ก็ฟังอยู่อะครับ
1: อ๋อฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้โทรเข้าไปคร
1: ับ ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆวันนี้สะดวกโทรเข้ามาแสดงว่านอนดึก
2: ก็นอนดึกอยู่ครับ
1: นะคะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะพี่สุวัฒน
2: ์ก็กำลังสูบน้ำอยู่ครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยอีกยาวไกลไหมคะทำงานถึงสักอีกกี่ชั่วโมงวันนี้
2: ก็ยันสว่างนะครับ
1: โอ้ยันสว่างงั้นก็ฟังยาวๆได้เลยเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์ฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุจ๊ะ
2: ฟังวิทยุครับ
1: สัญญาณชัดเจนเน
2: า
1: ะ
2: ก็ชัดเจนอยู่ครับ
1: โอเคได้เลยสูบน้ำแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยโทรศัพท์ดีมากๆเลยอ่ะตัดเสียงรบกวนหมดเลย
2: ก็อยู่ห่างอยู่ครับ
1: อ๋ออยู่ห่างอยู่โอเคได้ไอ้ที่สูบน้ำนี่คือเข้าสวนนาหรืออะไรคะพี
2: ่ข้าวนาครับ
1: อ๋อข้าวนาโอเคได้เลยนะคะ
2: ค
1: ยาวๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คอยนางที่อ่างทองครับ
1: โอ้โหคอยจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยคอยอยู่อ่างทองเลยใช่ไหมคะ
2: ครับคอยอยู่ที่อ่างทองจริงๆครับ
1: นี่แล้วนางที่ว่าเนี่ยมีตัวจริงไหมอ่ะ
2: อะไรนะฮะ
1: ที่บอกว่าคอยนางเนี่ยนางเนี่ยมีตัวจริงอยู่ไหม
2: ยังไม่มีครับ
1: แน
2: ่ ยังโสดอยู่ครับ
1: นี่เนี่ยไงขายของไงโทรมาขายของไงวันเนี้ยแซวเล่นโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัฒน์ค่ะ
2: ก็ให้นกสุพรรณครับ
1: ค่ะคนเดียวเลยเหรอ
2: แล้วก็นุ่มน้องแต
1: ้โอเค
2: แล้วก็วันนี้สาวโขทัยด้วยครับ
1: โอเคเป็นเดอะแก๊งเนาะ
2: ครับแล้วก็น้องนัทส่งเสียงทุกสายเลยครับ
1: ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ
2: วันที่ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
1: นี่นึกว่าจะลืมแล้วนะ
2: แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
1: น้องแป้งหลังไมค์ด้วยเนาะ
2: ครับ
1: โอเคได้เลยเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี้ยาวๆถึงเช้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยเขาบอกว่ายังโสดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่ได้โทรมาขอเพลงอย่างเดียวนะโทรมาบอกสถานะได้นะคะฟรีไม่คิดตังค์จัดให้นะคะสำหรับสายชิลฮิวใจของเราหอยนางที่อ่างทองชัยยาไม่ใช่ค่ะ

0: ุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองนะคะซึ่งก็แนะนำงานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้หมายถึงของพี่สุวัฒน์เพราะว่าอยู่อ่างทองก็เลยบอกคอยนางที่อ่างทองนะฮะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดีจัดให้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ022481366นะคะทักทายสมาชิกของเราดีกว่าเนาะวันนี้โอ้โหนะคุณแม่อรุณบอกคืนนี้น่าจะไม่รอดถึงเที่ยงคืนแน่ๆนะง่วงซะละแม่เติมไหมแม่นะคะชากาแฟโอเลี้ยงอะไรก่อนแม่นะคะเติมมาแม่บอกไม่ไหวละลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่นะง่วงก็นอนก่อนนะคะเอาสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะพี่เออินทิราสวัสดีนะคะนี่มาละนะคะพี่พีรพลพี่คันชิดพี่นักรบพี่ประเสริฐนะคะพี่สุพจน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมนะพี่วานิสาน้องแชมป์นะคะพี่อภิสิทธิ์บอกรายงานตัวจ้าพี่จำเนียนบอกสวัสดีเจ้านี่พี่เล็กสีประดับบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ที่พังงานะครับนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่นันทาพี่คำสอนนะคะบอกว่าดูทั้งโทรศัพท์แล้วก็ฟังวิทยุด้วยนะบอกสวยงามครับชอบชุดนี้ชอบเสื้อตัวนี้มีน้องๆหลายคนบอกชอบเสื้อตัวนี้มากนะคะขายต่อค่ะมาเอางี้เลยจำได้ว่าช่วงก่อนนู้นนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าจะมีแฟนรายการที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์เนี่ยก็จะบอกว่าชอบเสื้อตัวนี้ชอบเสื้อนั้นส่งต่อค่ะอ่ะตรงนี้เลยเอาแบบนี้เลยเปิดเลยค่ะเปิดนะคะพี่สุนิสาค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์พี่จรูนหน้าแก้วพี่พีรพลพี่วิจิตนะจ๊ะพี่เบเบลดด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วน้องคิตตี้พี่เดียวจรัญระโนดนะคะพี่ประจวบนะจ๊ะพี่ปรีดาพี่ศักชัยค่ะขอบคุณมากเลยโอ้โหวันนี้สมาชิกหนาแน่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะ SMSมีเพิ่มเติมด้วยนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวัสดีครับพี่ลูกตาลขอฟังเพลงครับผมกระเป๋าสมปองใกล้ชิดหรือเปล่าคุณน่าจะเป็นน้องชื่อน้องใกล้ชิดจากศรีสะเกษนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบคุณมากๆนะโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่จัดให้กันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงที่โอ้โหเรียกว่าถล่มทลายตั้งสองสายแน่สองสายเรียกว่าถล่มทลายได้ปะมันอยู่ที่ใจนะเขาบอกว่านะอย่างนี้เขาอยากฟังเพลงนี้มากเลยนะพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะไม่รู้ว่าเอาใจดีเจหรือเปล่าอะแต่ก็ให้อะให้ดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชลิชาเองค่ะ

0: Call Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเทพีบ้านพรายของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์เนาะเพราะว่าพี่กุ้งก็นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเทพีบ้านไพรเนี่ยเขาร้องไว้ก็เลยมีบันทึกการแสดงสดมาฝากในช่วงนี้เอาจัดให้เลยบ้างค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากวง Phoenix นะคะกับโปรดมองเพลงนี้ความหมายดีมากพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจันทร์ฮะเด้อคุณพี
1: ่เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกเลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ
3: ที่นี่สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก
10: ็โอ้ย
9: แค่นั่งก็

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะทำงานอยู่เดินทางอยู่นะคะวันนี้วันหยุดด้วยเนาะนะคะอยู่กันยาวๆได้เลยแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวสักครู่ฟังเนาะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็อยากคุยหน้าใหม่แต่ว่านะคะไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะหมามีค่ะ
4: สวัสดีจ้าหมามีเมื่อวานนี้ก็เป็นเจวันนี้เป็นหมามีอีกละ
5: ปกติเราก็เรียกพี่หมามีอยู่แล้ว
4: ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไงพี่ อะไรเมื่อวานน่ะพี่อนันต์น่ะจากโคราชเขาเรียกเจ
5: อ
4: ๋
5: อเขาเรียกเจ
4: เขาเรียกเจวันนี้เป็นหมามีแล้วอ่ะโอเคอ่ะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะจ๋าวันนี้มีฝนไหมล่ะแถวนั้นแถวบ้านหนู
5: ไม่มีครับ
4: มี
5: แต่แดดคร
4: ับ หรอวันนี้มีแต่แดดหรอฝนไปไหนแล้วล่ะ
5: น่าจะไปอยู่แถวนครปฐมแล้วมั้งครับ
4: รู้ได้ไงว่าเขาไปอยู่แถวนครปฐม
5: นั่นไม่รู้สิ
4: เขาฝนไปไหนฝนไปอยู่แถวนครปฐมดูดินะน้องไบหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าหมายความว่าไงอ่ะนะเดอะแก๊งนี่ก็หนึ่งในแก๊งเฝ้าดีเจนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลทุกคืนเลยปกติหนูฟังช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ยาวไหมอยู่ถึงเช้าไหม
5: ไม่ถึงเช้าครับก็แค่ถึงแค่พี่เพชรช่วงประมาณ 3:00
4: เกือบแล้วนะลูกเกือบแล้วเหมือนกันตีสามนี่เกือบแล้วเหมือนกันตอนแรกบอกว่าก็ไม่เช้าหรอกค่ะถึงแค่พี่สีอย่างเงี้ยนะฮาเลยนะเมื่อกี้นี่นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหนังสือไหมหรือว่าปิดเทอม
5: ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อโอเคก็นอนดึกได้เนาะ
5: คร
4: ับ อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะหนูดี
5: พี่ถึงใจเลยค่ะพี่ชัยโยธนวัฒน์ครับ
4: พี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: แก๊งเวิร์ดดีเจทุกคนครับ
4: มีใครบ้างอ่ะในแก๊งมีใครบ้าง
5: มีพี่ไบร์มีอุ้มมี่มีฟ้าสายมีแวนประมาณนี้ครับ
4: น้องแชมป์ด้วย
5: ครับใช่ครับ
4: แล้วก็มีอีกป้าเห็นมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเลยนะ
5: พี่แบมมาพี่แบมเ
4: จอเห็นน้องแบมไปอีก
5: เริ่มเลือนลางแล้ว
4: ต้องจดชื่อนะจดชื่อเนาะจะได้แบบว่าเรียกชื่อหน้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเข้าห้องเรียน
5: เช็คชื่อ
4: นะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนฟังทุกวันเนี่ยจำได้หรือเปล่า
5: ตอบตรงๆนะครับจำไม่ได้ครับ
4: นี่จะว่าบอกตรงๆนะหนูจำได้ทุกตัวโถอ่ะมาเดี๋ยวพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
5: ได้ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ปีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสในจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายด้วยนะ
5: ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะเอาหายไปเลยโอเคในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝาก

เข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรดเพลงฮิตฮิต4พาค่ะเริ่มต้นกระบวนพาเรดด้วยเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีอยากฟังคิดถึงใจจะขาดคิดถึงใครไม่รู้เนี่ย

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจัดให้เลยในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่นะคะน้องหนูดีนะคะกับเพลงคิดถึงใจจะขาดพี่เชยโยธนวัฒน์นะแล้วก็ต่อด้วยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากมาจากพี่ดีนะคะพี่ดีโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะคะเลยเป็นดีเลยนี่ แล้วก็เอาต่อเลยนะคะนะคะตามรอยไม้เรียวพี่มาพี่รมพรนะคะจากพี่ยุพินนะคะโทรมาจากจังหวัดตากแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะจากพี่หน่งลำปางค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยในชั่วโมงที่2ของเราสวัสดีพี่ตุ้มนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะจากทางหนองคายรับชมได้หรือเปล่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะสามารถชมทางไลฟ์ได้ทางออนไลน์ฟังในเว็บไซต์ในแอปได้หมดเลยนะคะแล้วก็วิทยุก็ฟังได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องหาเลขเมกะเฮิรตซ์ในทางอสมทไม่แน่ใจว่าที่หนองคายจะเป็นตัวเลขหมายเลขอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเช็คให้พี่ประเดิมสวัสดีค่ะนะคะพี่จรัญทองบัวพี่สหรัฐนะพี่อมรบอกยาวไปจ้าชั่วโมงที่2นะคะน้องอุ้มมี่น้องอุ้มมี่บอกว่าน้องหนูดีบอกนครปฐมอะไร ฝนตกนครปฐมอ่ะนะพยากรณ์ละพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะพี่จรัญบอกฝนตกนะแต่ไม่รู้แถวไหนเนาะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะนะแล้วก็พี่ฮาร์ทเหรอพี่ฮาร์ทพี่สมชาวนะคะขอบคุณมากเลยพี่สำลีพี่กา1บาทนะจ๊ะพี่นารีพี่พินวลีนี่ค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่บ้านสวนที่รักแดรี่ของคนสวนนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงที่2ของเราแล้วก็พี่หนูเพียรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีงานเพลงที่ติดค้างกันไว้นะคะเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้แนะนำมาอีกรอบหนึ่งนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะงานจากสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยขาดคู่เลี้ยงควาย

0: นี่ไงนะมีน้องๆ นะเขาไปหาข้อมูลมาให้นะให้พี่ตุ้มนะบอกว่าที่หนองคายเนี่ยรับฟังทางวิทยุนะคะที่ 102.5 เมกะเฮิรตซ์นะเนี่ยขอบคุณน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณน้องมุกนะบอกว่าฟังทางออนไลน์อยู่ด้วยนะคะอยากขอเพลงแต่ว่าเขินหน้าใหม่เอ็นดูไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกคุยหน้าใหม่ก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะพี่จะมีเวลาแล้วก็จัดให้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปกันต่อเลยกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะงานเพลงจากบุ๊กสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกกับเพลงในนามคนเก่านะคะแน่นอนเนี่ยคำร้องทำนองเนี่ยบุ๊กสุภการเขาแต่งเองแล้วนะคะส่วนเรียบเรียงนะคะจาก HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครสุดๆนะชื่อสตูดิโอแล้วก็บุกสุปการแล้วก็รวมถึงวงบุกด้วยนะเขาช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เลยนะคะในนามคนเก่าบุกสุปการ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะให้แล้วกันในช่วงนี้2งานเพลงมองหุงข้าวงานจากโจอี้ภูริศิษฐ์ฟิชชิงกับพันธ์วรการนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่พี่ไม่ใช่พี่สิเพลงพี่จ่อยแต่ป้าแป๋วป้าแป๋วจะลากระบังแนะนำเข้ามากับเต้ยก่อสร้างนั่นเองค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:56 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงอัศนีวสันต์ให้กันแล้วกันนะคะกับก็เคยสัญญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: จ้าผลงานเพลงจ้ามาแล้วนะจ้าวันนี้ก็แอบโจ๊ะนิดนะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะ3ผลงานเพลงค่ะตั๊กแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจากพี่สุนารีราชสีมานะคะและปิดท้ายด้วยเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่นะคะเต็มเหนี่ยวจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮีทมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: พาวซ่ากราบสวัสดี

ผู้ฟังคะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอทักทายคุณผู้ฟังทั้ง3แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีการไลฟ์นะคะสตรีมเนี่ยหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ TikTok ส่วนตัวนะคะของเมธิชาแล้วก็นี่ด้วยนะMCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะจ๊ะวันนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่ามีใครได้หยุดไม่ได้หยุดนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงยังไงก็บอกกันมาได้นะคะบอกกันมาบ้างเคาะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบอกกันหน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงนะคะวันนี้ใครที่ไม่ค่อยได้โทรหาน้องเมย์เลยหรือว่าเอ้ยโทรมายังไม่ติดก็จะบอกว่าพยายามค่ะพยายามหน่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมีคนบอกว่าโทรหลายครั้งมากๆเลยไม่ติดสักทีครั้งนี้เพิ่งจะโทรติดมันต้องมีความพยายามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดแบบอย่างเงี้ยให้เปิดสายให้โทรกันทุกๆวันอยู่แล้วเนาะมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเห็นไหมบางคนที่โทรติดแล้วติดอีกก็มีใช่ไหมล่ะเออมันต้องรู้จังหวะพอฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้จังหวะเองน่าจะต้องโทรช่วงประมาณแบบเที่ยงคืน10นาทีประมาณเนี้ยที่หนูเดาๆนะประมาณเที่ยงคืน10นาทีเนี่ยคือเตรียมโทรได้เลยนะคะแล้วก็โทรไหลมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งชั่วโมงนะคะจนกว่าจะถึงสายที่2เนี่ยนะช่วงเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืน10นาทียาวมาจนถึง01ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าบอกเป็นทริคไปนะบอกว่ามาดูแห่เทียนที่อุบล นะครับแห่เทียนที่อุบลเหมือนกับว่าเพื่อนน่ะเป็นมิสยูนิเวิร์สที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อนก็เคยไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเหมือนกันช่วงนี้นี่หลากหลายพื้นที่นะคะเขามีแห่เทียนพรรษามีอะไรกันใช่ไหมนะเราก็ไปร่วมสักการะอะไรต่างๆอย่างนี้ได้เลยนะคะหลากหลายพื้นที่บอกกันมาได้นะเผื่อว่าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะคะก็การเป็นนักจัดรายการมันอาจจะดีอยู่อย่างนี้แหละเออว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้อยากจะให้บอกอะไรนะคะอยากจะให้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อย่างคุณลุงที่น้องเมย์ไปช่วยที่บางปูใช่ไหมเออก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็พิมพ์มาบอกนะว่าโอเคตอนนี้ก็จะมีเรื่องของดูแลการรับส่งไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกับกู้ภัยอีกทีนึงแต่ก็เห็นว่าไอ้อย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนที่เดือดร้อนค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้มาสักครู่นี้แวะร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเจอคนไร้บ้านเนี่ย3คนนอนเรียงกันหนูแบบโหก็ไม่ได้ใช่ร้านใหญ่อะไรด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นศูนย์รวมขนาดนั้นแต่แบบคนไร้บ้านนอนเรียงกันแล้วขอโทษนะคะคนไร้บ้านไม่ได้ดูไร้บ้านนะคะดูแบบว่ามีกระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าลากมีนาฬิกาใส่แบบเฮ้ยเลยอ่ะหนูยังคิดเลยโอ๊ยถ้าเมื่อกี้นะแบบออกมาเร็วกว่านี้อาจจะเดินไปถามด้วยว่าแบบอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้แอบถามพนักงานแล้วพนักงานเขาบอกว่านอนอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วก็จริงๆบ้านเขาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหรอแบบเขาบอกว่าเขามาทำงานแล้วโดนหลอกหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเนี่ยหนูผ่านแวบเดียวมันไม่มีเวลาที่จะได้แวะน่ะเออไม่อย่างนั้นอาจจะแบบเดินไปคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะไม่เปลี่ยนเบอร์เลยตอนนี้ไม่เปลี่ยนใจด้วย ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่เปลี่ยนใจจากน้องเมย์ด้วย หยอดแล้วหยอดอีกนะ022481366มาสักครู่มีขอมา2ซิงเกิลนะคะแผลใหม่จากพี่จิ้นตลาผู้ลาบแล้วก็อีกท่านนึงขอเพลงจากคอยนวลที่สวนลำไยใช่ไหม Os 4S เดี๋ยวนะขอเลือกแบบสุ่มได้ไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอ่ะได้คอยนวลที่สวนลำไยนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเวลาก็จำกัดนะนี่ถ้าแบบว่าไม่จำกัดนี่หนูจะแบบจัดรายการสัก24ชั่วโมงจะได้เปิดเพลงให้มันครบเนาะอ่ะคอยนวลที่สวนลำไยจากพี่ออส 4S ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวๆใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอยู่ริมถนนเหรอจ๊ะ
2: เปล่าครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ครับเข้าเวรอยู่ครับ
1: เข้าเวรอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: จังหวัดตากครับชายแดนจังหวัดตาก
1: เป็ดฮะชายแดนด้วย
2: ครับ
1: ปลอดภัยนะ
2: ตชดครับ
1: เป็นตชดเหรอคะ
2: ครับผม
1: โอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่กันเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: จังหวัดตากนี่อยู่ติดชายแดนของประเทศอะไรคะ
2: พม่าครับ
1: พม่า
2: คร
1: ับเหตุการณ์สงบดี
2: สงบครับสงบช่วงนี้สงบครับ
1: ใช้คำว่าช่วงนี
2: ้ครับ
1: แล้วมันมีช่วงไหนที่มันไม่สงบด้วยหรอคะ
2: มีเรื่อยๆครับก็เป็นพวกเขาลบกันเองครับ
1: ฮะอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบว่ามีผลกระทบอะไรบ้างชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็มีชาวบ้าน

0: อาจจะมีลูกกระสุนปืนที่ว่ามันมาฆ่ามาฝังใครบ้างครับใช่ครับ
1: แล้วที่เขาบอกว่าอะไรเครื่องบินผ่านมาแล้วก็ปล่อยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมาแถวบ้านเรานี
0: ่ได้ยินครับได้ยินถึงฐานเลยครับ
1: โอ้หรอ
0: ครับผม
1: แล้วชาวบ้านเขาว่าไงกันบ้างระหวาดกลัวไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ชาวบ้านก็ตกใจครับแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติ
1: หนูเคยไปถามชาวบ้านศรีสะเกษมาเขาบอกอ๋อชินแล้วหนูแบบเดี๋ยวมันจะชินไม่ได้สิ
0: ครับผม
1: เนาะนะคะแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าปกตินี่เขามีการฟิตซ้อมมีอะไรอย่างงี้ไหมซ้อมหนีภัยซ้อมอะไรเงี้ย
0: ก็ชาวบ้านก็อยู่กันใช้ชีวิตปกติแล้วครับแต่ว่าพอมีเสียงปืนเสียงอะไรก็เขาก็ระวังกันเท่านั้นเองครับ
1: มันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเขาลบกันเองอะเข้าใจแต่ว่าบางทีเขาว่ายิงผิดไหมอะ
0: มันก็มีบ้างครับลูกกระสุนอาจจะข้ามาบ้างครับ
1: บางทีก็สงสัยเหมือนกันอย่างเวลาพวกแบบเด็กช่างตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหนูก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าเขามีอาวุธกันเนี่ยแล้วเขาไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมกันหรือไงเห็นแบบโดนลูกหลงใส่ชาวบ้านตลอดเลยงงอ่ะยิงยังไงนะคนชาวบ้านเขาไม่รู้อีหนุ่ยอีเนี่ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาลบกันสองฝั่งก็เข้าใจได้ว่าทั้งสองฝั่งอ่ะก็ต้องมีการระวังตัว
0: คร
1: ับ แต่ชาวบ้านน่ะไม่ได้ไปลบด้วยไงก็ไม่ได้ระวังตัวสักเท่าไหร่เวลามันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันอุ๊ยอันตรายเนาะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้อาหารการกินโอเคใช่ไหมคะสบงเสบียงถึงเนาะ
0: ครับถึงครับถึงครับ
1: เป็นห่วงจังเลยชายดงชายแดนเนี่ยนะคะแล้วต้องอยู่อีกนานไหมคะ
0: อะไรนะ
1: ต้องอยู่อีกนานไหมคะจะได้เวรพักอะไรบ้างไหม
0: ก็มีเปลี่ยนเวรบ้างครับ
1: เปลี่ยนเวรบ้าง
0: การ15วัน10วันเปลี่ยนทีนึงครับ
1: เพราะว่าเคยแบบเห็นแบบพวกพี่ๆอัดน้องเมย์ก็เคยอยู่ทบเนาะแล้วเหมือนแบบพวกพี่ๆเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังเวลาร้องเพลงงานอะไรนะพวกงานมุทิตากับงานแบบเขาเรียกอะไรทหารพันศึกอ่ะ
0: คร
1: ับ ก็จะมีไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดบ้างเหมือนกันก็ไปเจอพวกพี่ๆเขาที่อยู่ตามชายแดนก็ไปนั่งคุยกับเขาอ่ะเขาบอกว่าอยู่ป่านานๆมันเครียดนะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอะไรมันเข้าถึงหมดครับ
1: มันก็พอจะมีอะไรทำใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีอะไรที่แบบแนะนำคนที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบเข้าป่าไหมคะแบบว่าเวลาเจอสัตว์มีพิษแบบงูหรืออะไรเงี้ยต้องทำยังไงอะคะ
0: ก็อย่าไปทำร้ายเขาเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเห็นก็เราก็หลบได้ก็หลบเท่านั้นเองครับ
1: ไม่กลัวเขาทำร้ายหนูซะหน่อยหรอกลัวหนูไปทำร้ายงูอย่างเงี้ยหรอ
0: คร
1: ับ กำลังคิดอยู่ไงกำลังวางแผนกับเพื่อนๆว่าแบบอยากจะไปโดนปงเดินป่าอะไรกันก็เลยแบบเลยมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะพี่บอกว่าก็อย่าไปทำร้ายมันก็พอได้ยินไหมพี่แป้งเวลาเข้าป่าอย่าไปทำร้ายงูนะแทนที่เราจะกลัวนะเขากลัวเราเหมือนกันเนาะก็ถูกเพราะว่าจริงๆพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนหรอกเนาะ
0: ใช่ครับใช่เขาเห็นบางทีเขาเห็นเขาก็หลบแล้วครับ
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่บางทีเขาก็เราก็ตกใจเขาก็ตกใจเรา
0: ครับ
1: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่เติ้ล
0: มนรักลูกทุ่งครับยอดรักสลักใจเป็นผู้ร้อง
1: ได้เลยได้เลยหอมเอ่ยหอมดอกกระถิ่นนะนะ
0: ครับผม
1: แล้วแถวนั้นมีดอกกระถิ่นให้หอมไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีครับ
1: ขอโทษมองซ้ายมองขวาหาดอกกระถิ่นมากินอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: โอเคมีคนที่ชื่อกระต่ายพันนิพาเข้ามาใน Facebook Live LTM FM 95ด้วย
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าใช่ศิลปินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแอดแฟนคลับ
0: ครับ
1: ตกใจเหมือนกันเอ๊ะมีด้วยเหรอปกติไม่ค่อยเข้ามาอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายเลยครับทุกคนเลยครับ
1: เอาเป็นว่าน้องเมย์เป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆด้วยนะทำงานกันสู้ๆค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่เติ้ลแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะผลงานเพลงนี้นะคะมนรักลูกทุ่งนี้หวานๆซึ้งๆเลย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหตอนนี้นะคะช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยแล้วมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยคุณผู้ฟังจ๋าเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมานะคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบปวดขาใช่ย่อยเหมือนกันใครนะคะที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเป็นขับรถทางไกลให้สุกกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสบายนะคะแบบหลับสบายได้เลยนะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวก

0: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้ขอเป็นพี่ไผ่วงศ์สะท้อนขึ้นเวทีหน่อยละกันนะคะกับยืมหน้ามาเข้าฝันจ้า

0: ขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติละลายกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2

0: ยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วจ้านะคะกางแขนออกนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะเป็นการกอดตัวเองบอกตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและรับรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้และฉันจะแคร์ตัวเอง

เกี่ยวกับการรักตัวเองมาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็จะบอกเสมอว่าการรักตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยถูกปลูกฝังมาให้เอาใจเขามาใส่ใจเราถูกไหมเคยได้ยินคำนี้เนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราเวลาเราจะทำอะไรกับใครอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะต้องแบบคิดก่อนว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ถูกสถานการณ์ในทุกครั้งไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เขาเดือดร้อนนะคะในเวลาที่เขาเนี่ยเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไงเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเดือดร้อนเราก็อยากให้มีคนช่วยใช่ไหมล่ะช่วยได้นะคะแต่ช่วยตามอัตภาพที่เรามีและไม่เดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรากำลังช่วยเขาแล้วเราเริ่มเดือดร้อนและอันนี้ก็ไม่ควรมีพี่ผู้ชายคนนึงเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่าแบบเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วรู้สึกสุขใจจังเลยแต่นี่คือการไม่รักตัวเองหรือเปล่าอันนี้เขาก็ออกมาถามชาวเน็ตนะคะว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบช่วยไม่ได้อะเขาจะทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่เขาแค่เป็นคนดี จริงๆคือเขาแค่เป็นคนดีแต่การเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ลิมิตตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เดินทางสายกลางนะคะถ้าอะไรที่มันมากจนเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปไม่ช่วยใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีเมตตาปรานีกรุณาอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เดินทางสายกลางนะคะบางทีมันก็จะทำให้สังคมมันอยู่ยากมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไม่ช่วยใครเลยหรือว่าจะไม่เมตตาใครเลยหรือจะไม่ทำอะไรเลยแค่อย่าไปบดบังหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันใช่ไหมแล้วก็มีช่วงแบบโอ้ไหนจะแบบวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้วก็มีทั้งวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะอะไรอย่างนี้ต่างๆมันมาต่อกันเนาะนะคะช่วงนี้ก็เวลาเดินทางไปไหนนะคะหยุดยาวแบบนี้ก็ต้องลดความเสี่ยงของรถยนต์นะคะที่จะไปเสียกลางทางต่างๆนะเราก็ต้องมีการเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระบบเบรกตรวจเบรกตรวจแป้นเบรกนะคะหรือแม้แต่ผ้าเบรกก็ควรจะตรวจนะจะเข้าส่งเข้าศูนย์บริการนะน้ำที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนน้องเมย์ว่าจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วเหมือนกันลืมสนิทเลยตรวจสภาพยางหน่อยนะคะถ้าสมมติว่ามันปัดแล้วเรียงแบบทัศนียภาพมันไม่ได้อะหรือแม้แต่ช่วงนี้ฝนมันตกหนักถ้ามันตกหนักมากๆจริงๆแบบมองทางไม่เห็นควรจะชิดซ้ายแล้วจอดก่อนนะบางทีเราแบบอย่าไปฝืนมันอันตรายแล้วก็ไม่คุ้มเสียจริงๆนะคะยางรถยนต์จ้ายางรถยนต์ถ้าดอกยางมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ลื่นได้อันตรายได้เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะแบตเตอรี่ตรวจขั้วแบตนะคะเช็คกำลังไฟว่ามันเสื่อมหรือเปล่าต้องเปลี่ยนหรือยังปกติมันเปลี่ยนเท่าไหร่นะ2ปีครั้งใช่ไหมก็ไปตรวจนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆนะตรวจระดับน้ำมันเครื่องหากต่ำกว่ากำหนดก็ให้เติมหรือให้เปลี่ยนนะคะมีคนสะอึกแน่นอนเพราะว่ามีคนเขาแบบว่าลืมไปตรวจไปเช็คสภาพรถใช่ไหมล่าสุดโดนไป12,000นั่งเศร้าอยู่นะนั่งอยู่ข้างๆหนูเนี่ยนั่งเศร้านั่งงึดอยู่เนี่ยเดือนเนี้ยระบบไฟนะคะตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็เช็คให้ดีเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์แล้วเวลาเจอมอเตอร์ไซค์ที่แบบไฟท้ายมันเสียไม่เห็นนะบางทีอ่ะมันขับมาเร็วๆอ่ะไม่เห็นจริงๆนะต่อให้เขาชิดซ้ายแล้วก็เหอะแต่แบบบางทีมันหูถ้าเขาไม่กำเบรกอ่ะจะไม่เห็นเลยว่าเอ้านี่มอเตอร์ไซค์เหรอถ้าเป็นไปได้พยายามนะคะพยายามอันนี้วิธีแก้เบื้องต้นที่คิดว่าทำได้ก็คือใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงอ่ะที่มันเป็นเสื้อโค้ทเสื้อคลุมอย่างนั้นอ่ะเวลาเราขี่มอไซค์เราก็จำไว้เลยว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทตัวนี้หรือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบนี้นะคะแล้วก็ขี่มอไซค์เพราะว่าเราบางทีคนขับขี่อ่ะมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าไฟท้ายของเรามันตัดไปตอนไหนใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบใส่แบบเสื้อกั๊กไว้แล้วอ่ะ
เอออย่างน้อยอ่ะรถยนต์เขาขับมาไกลๆอ่ะเขาจะมีไฟหน้ารถเขาอยู่อ่ะมันจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของเสื้อโค้ทที่มันสะท้อนแสงได้นะก็ใส่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะคนอื่นเขาจะได้เห็นตัวเองนะจ๊ะนะคะเครื่องปรับอากาศเย็นดีหรือเปล่า

0: มันช่วยอะไรบ้างช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่สังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราเจอแดดแรงๆแดดร้อนๆเนี่ยบางทีมันเพลียนะมันจะหลับนะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ่ะสำหรับตอนนี้เราไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่วันนี้มีเสนอผลงานเพลงสถานีน้ำตามานะคะจากพี่ต้นชนบุรีเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้ชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ยังขอหนึ่งสายหน้ามาอยู่นะคะมีคนเผาถ่านพิธีนกรระยองน้องเมย์เปิดให้แล้วเนาะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีขอเพลงน้ำตาจระเข้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยก็จัดให้จับให้อ่ะตอนนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแนะนำมาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1:22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นี่ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีนะจ๊ะ
5: อ๋อสบายดีค่ะเมื่อกี้เห็นว่าคุยกับตำรวจตชด.ใช่ไหมคะแต
4: ่
5: เขาอยู่แม่สอดเน
4: าะแล้วพี่ยูพี่อยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: แต่พี่อยู่นี่ค่ะพี่ไม่ใช่พี่แล้วนะยายแล้วนะ
4: เรียกพี่นั่นแหละเผื่อจะได้15
5: อีก2ปีจะ80แล้ว
4: เรียกพี่ได้ไหม
5: น่าอายุจะ80แล้วค่ะเนี
4: ่ยไม่เป็นไรหนูจะเรียกพี่ยังสาวยังสวยยังสับครั่งมีหนุ่มมาจีบปะเนี่ย
5: ดงปูค่ะอยู่หน้าวัดดงปู
4: ค่ะ
5: แล้วเลยบ้านพี่ไปหน่อยก็จะ

0: หรอคะ
1: แล้วก็พบพระนั่นเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่ชื่อพบพระนะคะเออออะเออเผอพออาผะเผอผะแปลว่าที่โคโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วสอนอะไรอะคะ
1: สอนโรงเรียนประชาบาลค่ะ
0: เป็นแบบวิชาอะไรบ้าง
1: อุ้ยสอนเด็กเล็กเลยค่ะป.1เลยค่ะ
0: อุ้ยเลยนะ
1: แล้วก็มีแต่ขี้โคลนค่ะเพอพระทีนี้ไอ้เราก็เวลาเราพูดกับเพื่อนอะไรก็เขาก็เขียนไม่ถูกเนาะเออออะเออพอเออเพอเพอพระอย่างเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยคุยกับคุณครูใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนเป็นพบพระดีกว่า
0: จะได้เข้าใจง่ายเรียกง่าย
1: 250นะคะ
0: 2510
1: เกิดอะไรยังล่ะคะ
0: โอ้ยแม่หนูกี่ขวบเอง แม่หนูไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่รู้จักคุณพ่อเลยค่ะ แม่หนูน่าจะกำลังเรียนหนังสือ
1: สมัยนั้นนะคะม่อนหินเหล็กไฟนะคะ
0: ค่ะ
1: พอไปถึงที่ตีนดอยนะคะกว่าจะขึ้นนะคะไปถึงนั่น7โมงนะคะตี4ตี5ยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะทางมันลำบากมากเลย
0: ใช่ไหมเข้าใจเลยว่าครูสมัยก่อนทุ่มเทมากนะ
1: แล้วเคยขึ้นเครื่องบินฮอนะคะ
0: เหรอ
1: เขาเรียกเรือบินแมงปอ
0: น่ารักจังเรือบิน
1: สมัยนั้นคอมมานิสต์ก็เยอะนะ
0: ประตู
1: ไอ้ที่เครื่องบินก็ไม่ปิดมีแต่ปืนแล้วก็เข้าสาร4กระสอบ5กระสอบตชด.อีกไม่รู้กี่นายแล้วครูอีกตอนนั้นนะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็เว้งวางเห็นนานิดเดียวผ่านช่องแคบผ่านห้วยน้ำนักอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่เป็นป่าเหรอคะ
1: เอ้าเป็นป่าขนาดนั่งรถเครื่องรถยนต์เนี่ยนะคะวิ่งกวางวิ่งขึ้นหน้าเลยค่ะ
0: เหรอ
1: เดี๋ยวนี้ไปดูเหอะล้นหมดเลยไม่น่าอยู่เลย
0: แล้วจริงๆชอบแบบไหนมากกว่ากัน
1: ก็ชอบอย่างนั้นแหละค่ะตอนนั้นอายุยังไม่มากนะคะอาย
0: ุ
1: 20เกิด2491อายุ20ขึ้นม่อนหินเหล็กไฟแล้วก็ไปเจอบ้านเจดีโคจากเจดีโคก็ไปซอโอจากซอโอก็เลี้ยวไปพบพระเลยค่ะนอนกลางป่าค่ะรถเนี่ยบางทีไปนอนกลางป่า
0: แล้วนักเรียนนะคะมาโรงเรียนยังไงกัน
1: นักเรียนเขาก็เดินมาค่ะ
0: ไกลไหมประมาณ
1: ประมาณโอ้ยเราต้องพูดภาษากะเหรี่ยงได้นะ
0: จริงเหรอแล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ไหมภาษากะเหรี่ยง
1: ได้ค่ะ
0: จริงปะ
1: ใช่ อ้อมีค่ะอ้อมีนี่กินข้าวอ้อทีนี่กินน้ำ
0: อ้อมีอะคะ
1: ค่ะอ้อมีกินข้าว
0: อ้อมีคือกินข้าว
1: อ้อทีนี่ก็กินน้ำ
0: อ้อทีคือกินน้ำ
1: แลเดอร์ทีเบอร
0: ์อ้าวสายหลุดพี่แป้งสายหลุดสงสัยนะคะเดี๋ยวลองโทรกับติดต่อกลับไปใหม่ไม่รู้ว่าสายตัดนี้เพราะว่าโทรศัพท์แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตังหมดเหรอไม่ใช่หรอกหรือว่าอาจจะแบตหมดหรือเปล่านะคะเดาไม่น่าจะตังหมดเพราะว่าเป็นฝั่งเราโทรไปถ้าฝั่งเขาโทรมาน่ะโอเคอาจจะใช่แต่อันนี้คือฝั่งเราโทรไปนะคะก็น่าจะแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คกันก่อนนะคะติดต่อได้มั้ยฮัลโหลพี่แป้งอ๋อโอเคเห็นคิ้วขมวดแล้วตอนนี้นะคะมีคนแซวๆเฮ้ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคุณครูค่อนข้างจะลำบากนะลำบากลำบนนิดนึงอ่ะมาแล้วฮัลโหล
1: นักเรียนนะ
0: เดี๋ยวมีอยู่ผิดเมื่อกี้สายหลุดไปไหนมา
1: เสียงเขาโทรเข้าค่ะเขาไม่ทราบค่ะเขาอยู่รปภ.เขาเป็นรปภ.
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเมื่อกี้มีอะไรนะอ้อทีคือน้ำกินน้ำ
1: เธอแลเดอร์ทีนี่ไปอาบน้ำ
0: แลเดอร์ทีแสดงว่าทีแปลว่าน้ำ
1: ทีแปลว่าน้ำเสร็จแล้วอ้อสี่นี่ก็กินเหล้า
0: อ้อสี่อันนี้ไม่ต้องสอน
1: นี่นักเรียนนะนักเรียนมีทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงถ้าแปลว่าพม่าก็บอกว่าตะมินส

0: าตามินซา
1: แสดงว่าแสดงว่าคุณครูยุพินเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเด็กๆบนดอยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงพม่าคนไทยคนไทยก็เรียนด้วยถูกไหม
0: มีค่ะคนไทย
1: แสดงว่าสามภาษาเลยปะคะ
0: โอ้ยกะเหรี่ยงพม่า
1: แล้วเขามาเรียนกับเราเนี่ยเขาพูดภาษาอะไร
0: เขาเราก็ต้องสอนเขานะอย่างเราสอนป.1 เนี่ยนะแล้วก็ไก่ขอไข่นะพอหอหีบเนี่ยนะเราต้องจับริมหีบจากข้างบนลงมานะไม่งั้นมันไม่มีเป็นหอหีบแล้วมันยาวไปเลย
1: หมายถึงว่าเวลาภาษาเขียนน่ะเหรอคะ
0: พูดนะคะภาษาพูดแล้วเวลาเขาจะไปเขาเลี้ยงช้างกระช้างเขาเรียกกระชอเขาเลี้ยงช้างเขาบอกเฮ้ยครู
1: เฮ้ยด้วยหรอเรียกครูเฮ้ยเลยหรอหนูโดนตีปากเลยนะจริงๆถ้าหนูโดนไปเรียกครูเนี้ย
0: ไปเลี้ยงช้างสัก7วันคือลาโรงเรียนอะ
1: ลาโรงเรียน7วันไปเลี้ยงช้างโอ้ยเอ็นดูแท
0: ้สมัยก่อนนะนะ
1: เอ้ยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะแบบว่าครูพอดีว่าที่บ้านนะคะเขามีไปต่างจังหวัดอันนี้เป็นข้ออ้างได้กับอีกแบบนึงคือไม่สบายกับอีกแบบจะอ้างอะไรดีนะปกติอะไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ไม่เคยเห็นนะคะคนกรุงเทพลาไปเลี้ยงช้าง
0: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วจะเลี้ยงนะคะถ้าเป็นสาวเขาเรียกมักกะน
1: อ
0: นะ
1: ครูยุพินคะ
0: คะ
1: ครูยุพินคะจะหมดชั่วโมงแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวครูยุพินจะไม่ทันขอเพลงนะคะครูยุพินครูยุพินขอเพลงก่อนเร็วค่ะเดี๋ยวสายรุ่นอีกรอบ
0: ขอเพลงเอาผู้ชายในฝันก็ได้ค่ะของบุ้งบวง
1: เมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี
0: ้เพลงเก่านั่นก็ได้ค่ะ
1: ครูในดวงใจนะของไม้พี่ลมพรนะคะ
0: ค่ะ
1: พุ่มพวงหนูเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วจ้ะคุณครูจ๋าคุณครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนหรอคะ
0: รอน้องเพชรจนแจ้งแล้วค่ะ
1: โอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนนะมาช้านะนั่นไง
0: โอ้ยโทรจนไม่รู้จะมือหงิกแล้วค่ะ
1: นี่หงิกนะไม่รู้แหละรู้แล้วว่าครูเข้าเรียนไม่ทันนะนั่นเมื่อกี้ครูไม่ทันฟังแม่พึ่งพุ่มพวงน่ะ
0: จ้า
1: ได้เลยได้เลยน้องเมย์เปิดมาให้นะคะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะครูในดวงใจ
0: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ตชด.ด้วยค่ะแล้วก็รปภ.ด้วยทุกเสียงทุกสายแล้วคนขับรถบรรทุกด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ว
1: ิ
0: ่งขึ้นสายแม่สอดนะคะ
1: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยฟังฟังอยู่ฟังอยู่ขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวดได้เหรออันไหนลองสิ
0: มาตามน้องเมย์ดีกว่า
1: อ้าวไม่งั้นหนูจะให้พูดภาษากะเหรี่ยงแล้วนะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี้
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: พริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไดล่าไดล่า
1: ไมด้า
0: ไมล่า
1: ไมดอเด็กด้า
0: ค่ะไมล่าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนมอม้าไมมาลายไม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดอเด็กไมโทสระอาด้า
0: ไมด้าไมด้าค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละสบู่ไมด้า
0: ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อนั้นนะคะที่ใส่หัว
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ่
1: อนอ่านก่อนเพื่อผิวสะอาด
0: อะไรนะ
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุจากอาการคัน
1: โอเคค่ะคุณครูขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะ
1: เอ็นดูจังเลยอย่าลืมนะคะว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยอายุ80แล้วนะ80คุยได้ขนาดนี้คือเก่งนะคะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าบางคนบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ค่อยได้คุยบ่อยๆปอดจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะต้องแบบฝึกหัดแล้วก็ต้องพูดแล้วก็การเรียบเรียงคำหรืออะไรเงี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกใจร้อนว่าเอ้ยทำไมพูดสลับไปสลับมาพูดไม่ได้สักทีใจเย็นๆหน่อยแม้เขาอายุต้อง80แล้วนะคะเราก็ต้องแบบนะแบบบางครั้งเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนาะอ่ะมาผลงานเพลงช่วงนี้นะคะรัวๆเกี่ยวกับผลงานเพลงครูเลย

แล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ครูบนดอยจากทันทิพย์ถาวรสิรินะคะจริงๆน้องเมย์มีอีกหนึ่งงานเพลงที่น้องเมย์ชอบมากๆแล้วอยากจะเปิดเหมือนกันนะกับเพลงที่คุณย่าของน้องเมย์ชอบมากๆเลยแต่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวใจตัวเองแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งเพลงแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยที่บอกว่ากลัวใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าน้องเมย์เคยร้องเพลงนี้ที่หน้างานสวดอภิธรรมของคุณย่านี่แหละก็เลยแบบว่ามีความฝังจิตฝังใจกับผลงานเพลงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเปิดก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองจะไหวหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะลองดูนะแม่พิมพ์ของชาติครูบนดอยครูในดวงใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของพี่แพรวาพัชรีนะคะ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ำหรับหนูนี้เป็นเพลงเศร้าที่อลังการมากเลยนะคะมีอย่างอีบอนะคะผลงานเพลงนี้จากอ๊อฟสุรพลนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เทพพอใจเรียบเรียงโดยอาจารย์ณัฐาโปรเจกต์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบเรียงณัฐาโปรเจกต์เออนะผลงานเพลงนี้มีอย่างอีบอนะคะอ๊อฟสุรพลใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะก็นำมาช่วยเขานำเพลงผลงานเพลงนี้มาอยู่ในจ่อคิวฮิตนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือคำร้องเองเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่วงนี้เลยนะก็สามารถโทรมาส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4689400ในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: สองผลงานเพลงวันนี้นะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะสิทธิ์ของเจ้าและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์วันนี้บอกเลยว่าแฟนๆขอมาถล่มทลายเลยนะคะต้องจัดให้ละล่า

0: ไพเราะเพาะพิงนะคะจัดให้แล้วในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
1: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมธิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะแต่จะเปิดผลงานเพลงให้เสิร์ฟเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงนะคะสิ้นกลิ่นดินจากวินัยพันธุรัตน์และอีก1ผลงานเพลงนะคะมีแนะนำเข้ามาแต่ว่าไม่มีเวอร์ชั่นพี่ปัมมี่นะเป็นเวอร์ชั่นของพี่สรัญญานะคะกับอยากหยุดเวลาแล้วถ้ามีผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพลงหวานก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะได้อีกหนึ่งเพลงได้อีกหนึ่งเพลงลองแนะนำเข้ามาก่อนนะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: ชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจุบแล้วลาของแม่พึ่งผู้บนของจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้จากพี่คัทริยามารสีน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับจากพี่เจนเขียวนะครับนี่ขยับเรียกว่าขยับจังหวะมานิดนึงแล้วกันนะครับทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันทักทายครับทุกท่านครับพี่ไกรวุฒิครับพี่สาวคามพี่เออินทิรานะครับพี่รัดดาแล้วก็พี่บางปลานะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวคนแรกเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับหลังจากเพลงนี้ก็อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้น้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ022481366นะครับน้องแป้งก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับขอบคุณในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับตรงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมมากับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับขอเสียงคนมีความรักหน่อยครับร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับ

0: ครับใครปรบมือก็ขอเจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตคอรีนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมจัดไปนะบทเพลงเมื่อกี้นี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจัง
4: สวัสดีครับพี่อนันต์โคราช
5: พี่นันลมศัก
4: ลมศักเหรอ
5: จ้า
4: เอ้าตอนแรกบอกว่าโคราชเอาพี่นันลมศักนะตอนนี้นะ
5: น้องแป้งรับสายใช่ไหม
4: ใช่น้องแป้งครับน้องแป้งยังไงฮะยังไง
5: ก็น้องแป้งเรารู้กันไงอ๋อ
4: เหรอครับ
5: จ้า
4: ได้ครับพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี
5: ่อะไรนะฮักเจ้าจนตาย
4: เดี๋ยวนะตอนแรกขอเป็นค่าให้ตายไอ้ก็ฮักใช่ไหมเพลงนี้เนาะ
5: เออใช่ค่าให้ตายไอ้ก็ฮักอุ้ยมันคนเดียวกันเนาะมันก็เลยจำผูก
4: นะเป็นเพลงจากพี่เพชรสหรัฐนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนาะ
5: จ้าขอบคุณมากนะคะน้องเพชรฝนตกไหม
4: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับพี่
5: อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้เลย
4: ได้ครับพี่นันเช่นเดียวกัน
5: เอฟซีน้องเพชรทุกคนเลย
4: แล้วว่าแถวพี่นันฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ตกมาสองสามวันเลยว่ะ
4: โอ้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะตกหนักนะถ้าแบบไม่แบบอันไว้สองสามวันอ่ะเออ
5: เดี๋ยวก็ตกลงเพราะวันนี้มันพระใหญ่ด้วย
4: เข้าใจเออจริงพี่นะฮะตอนนี้ครับบทเพลงนี้ข้าให้ตายอ้ายก็ฮักนะครับพี่นันครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: แต่ไปให้พี่สุดยอดหรือมาคุณลุงก็ให้น้องแป้งหลังไม้ส่งกำลังใจให้น้องแป้งด้วยน้องแป้งขยัน
4: แน่นอนน้องแป้งเป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆนะครับขยันมากทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องแป้งเนี่ย
5: ขยันอย่าขยันเกินไปน้องแป้งพักผ่อนเยอะๆนะคะ
4: สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ
5: แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยแล้วก็ให้เอฟซีก็ค่ะ
4: มอบให้พี่สุดยอดไหม
5: ใช่ก็พ
4: ี่
5: สุดยอด
4: ขนาดไหนพี่ผมอยากรู้
5: ยอดใครอะสูงแค่ไหนแค่นั้นนะ

0: Ay.
1: น้องแม่นี่คิดแต่ไกลนะ
0: นี่ว่าแล้วว่าแล้วนะพี่ดันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่ดันนะครับพี่นัน
1: ขอบไปหาคุณสุรเดชใช้ได้เลยนะ
0: ได้ครับพี่นันขอบคุณมากๆครับพี่
1: ขอบคุณมากค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับแม่พี่นันก็มอบเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดยอดอะไรสุดยอดแบบไหนไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะบทเพลงฆ่าให้ตายอายก็หักนะครับจากพี่เพชรสหรัตนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ตั้งลองที่เซเว่นก็มีนะจัดไปครับผม

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะครับจัดไปทั้ง3เพลงดอกกระเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นะฮะใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับลึกสุดใจจากพี่โจก้องนั่นเองนะครับผมทักทายครับทาง Facebook Live นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่วันวิสาสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาพี่หนูวันนะครับพี่สุบอกว่าใจสั่งมานะแน่นอนแน่นอนนะฮะสวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่นงนุชณนครแล้วก็พี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีครับพี่อาชิตนะครับพี่ณรงค์สวัสดีครับบอกว่าขอเพลงใต้แสงจันทร์ใช่ไหมครับพี่ประจบนะฮะทักทายครับคุณพี่รามิดามะลาใช่ไหมฮะพี่จ่าพี่น้ำแข็งนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไกรวุฒินะฮะทักทายครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่บรรเทาพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยปวดเข่าอะไรแบบนี้นะครับคือ Hill Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจครั้งนะครับตัวผ้าตักทักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะฮะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะแต่ราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมนะฮะสั่งซื้อกันได้เบอร์นี้ครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามครับพี่จารุวรรณสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังเข้ามาทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิต

ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าครั้งที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ครับเบอร์เดิม022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดสายกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมฮะเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้หลังไมค์ของเราเป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งเบอร์เดิมครับ022481366นะครับใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังกันได้ FM 95ลูกทุ่งมหานครถ้าทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สามารถมากดไลค์มาติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มารับชมไลฟ์สดนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาดีเจกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้านะฮะรู้สึกว่าสายหลุดไปแน่ๆเลยนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อให้น้องแป้งติดต่อกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีทักทายครับพี่สุชาดาพี่ดาวประสุขนะฮะพี่สุบอกว่าน้องเพชรครับเหมือนเป็นหวัดไม่สบายเหรอคะดูแลสุขภาพกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนช่วงนี้อยากจะบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอากาศแบบ

0: ยังไงไม่รู้เนาะยิ่งในกรุงเทพฝนแบบทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งละทั้งแบบหลายๆอย่างทำให้แบบจมูกตันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมเจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ป่วยมากๆป่วยเยอะเหมือนกันเนี่ยเรื่องไอเรื่องฝุ่นเรื่องจมูกตันประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมครับหลายๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ไปรับสายกันต่อหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่สวัสดีครับผมคุณอนันต
1: ์ครับพี
0: ่คุณอนันต์จากโคราชใช่ไหม
1: ใช่จ้ะพี่
0: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
1: สบายดีครับฝนตกครับ
0: ฝนตกนะ
1: จ้ะฝนตกจ้ะ
0: โอ้ยเดี๋ยว
1: จะว่าเบาเลยครับเบาเลยครับตอนนี้ก็ละลืมอยู่ครับ
0: อ๋อละลืมเนาะละลืมเนาะ
1: ใช่จ้ะเพราะได้พุ่มเขาพุ่มอ้อยพุ่มไม้น่ะจ้ะ
0: เข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เดี๋ยวนะวันที่เท่าไหร่วะวันที่สิบเดี๋ยวผมจะไปโคราช
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงที่โคราช
1: มาที่โคราชนะมาตรงไหนครับผม
0: ร้านมาลองมาเลงไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนนะครับแต่ว่าอ่ะลองไปเสิร์ชดูนะ
1: ครับเพราะว่าโทรทัศน์ผมเล่นเน็ตเล่นไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะระบบมันล่มเหมือนกันครับ
0: เข้าใจอ่ะเอางี้ถ้าวันที่10ถ้าสมมติว่างมานะมาหากันนะครับ
1: ถ้าไปได้ก็จะไปครับผม
0: ได้เลยครับผมคุณอนันต์ฮะตอนนี้อยากฟัง
1: มากเลยงานขอให้โชคดีครับให้ได้รางวัลเยอะๆครับ
0: โอ้ยสาธุขอบคุณครับผม
1: มีแต่คนรักคนเมตตาคนนิยมครับ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณอนันต์อยากฟังเพลงอะไรวันนี้เดี๋ยวจัดให้
1: นางฟ้ายังไงครับเฮีย
0: จากก๊อตจากพี่ก๊อตนะ
1: จากพี่ก๊อตเฮีย
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้อสมท FC อสมทแล้วก็ถูกเสียงถูกสายถูกหมายเลขครับผม
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหม
1: ขอพูดตามเฮียดีกว่าครับ
0: พูดตามนะ
1: จ้
0: าได้ครับเดี๋ยวพูดตามแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
1: สูตรที่กะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
0: ร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมขอบคุณน้องอนันต์มากๆนะ
1: ขอให้โชคดีด้วยเฮียเด้อ
0: ครับผมเอาไว้ถ้าว่างมาหากันนะ
1: ใช่ไปนะผมมีแต่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่กรุงเทพเบิดเลยครับ
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาก็ได้ไม่เป็นไรสบายสบายครับผมน้องอนันต์ขอบคุณมากครับ
1: จ้าๆโชคดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะครับน้องอนันต์จากโคราชบ้านเองนะฮะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปทั้ง4เพลง

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะฮะทั้ง4เพลงนะครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับนางฟ้ายังอายจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวยเกินคนนะฮะจากน้องการทัศนะแล้วก็สุขยี่ใจนะครับอันนี้คือรวมดีเจเลยนะครับแล้วก็น้องก้าวเกริกพลใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่ประคองพี่ดาวพระสุขครับพี่จารัตนะครับสวัสดีน้องก้อยนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สลิปนัทโยโย่วันดีกับปุ้มนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องแป้งคนสวยนะฮะเอ้ยอยากจะคุยกับน้องแป้งก็ต้องโทรศัพท์มาน้องแป้งนะครับพี่เรวัต 02-248-1366 นะครับพี่อาทิตย์นะฮะบอกว่ารับฟังทางวิทยุนะครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีครับผมพี่วันเท้าพี่วันวิสาพี่นุวานพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่เอกสิทธิ์ครับพี่วันเท้าบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนคนเป็นหวัดนะฮะความจริงต้องเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ดีกว่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าผมมีเชื้อภูมิแพ้อยู่

0: นะครับแม่ผมก็หนักใช่ไหมนั่นแหละป้าผมก็หนักเหมือนกันสองคนทั้งโอ้ยทั้งตระกูลเลยไปบูมแพ้กันแทบทุกคนเลยนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับบางทีแบบอยู่ในอากาศแบบเย็นๆยิ่งในห้องส่งนะครับคือแบบหนาวมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช้ตลอด24ชั่วโมงคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างแล้วมันแบบเครื่องมันจะร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดแอร์เย็นๆเข้าไว้ก็ต้องขออภัยนะบางทีแบบผมก็เป็นจมูกตันๆบ้างนะครับตอนนี้ครับทักทายครับน้องมังกรสวัสดีครับผมพี่ประคองทักทายครับตอนนี้ครับในช่วงของจอกกิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้ล่ะฮะวันนี้วันอังคารใช่ปะอังคารเข้าพุธวันนี้เพลงมิติที่0จากจิ๋วสกุลชัยฟิชเจอริ่งเล็กรัชเมศนะครับสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น S1 Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ราชภูมิวารินเรียบเรียงโดยอาจารย์ชยาอินตานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับหม้อหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็ฟิชเชอริ่งพี่พันธ์วรการนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook ครับพี่นันทาครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาซามะสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่สุทธิราพี่นันชานะครับพี่ประคองใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะฮะนี่ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาครับคุณพี่บุญเรียนที่รักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันพี่เจริญด้วยนะฮะทักทายนะครับแล้วก็พี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้ม

0: ับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และทอส Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านจัดไปทักทายครับคุณอ๊อฟอุตภเวนะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่บุญเรียนมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้พี่นันทาด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับปาฏิหาริย์ครับจัดป้ายชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับยังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมนะฮะบทเพลงจากกล้วยสแตมป์นะครับยังรักกันเลยไหมนี่อันนี้น้องสายน้องสายอาสยามนะครับ2เพลงแนวใต้เลยนะฮะจัดให้ครับพี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีพี่เรวัตนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่เรวัตบอกว่าอะไรนะอ๋อน้องแป้งคนสวยด้วยนะฮะตลอดอ่ะพี่เรวัตเนี่ยเดี๋ยวก็น้องกวางเดี๋ยวก็น้องแป้งตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับเพลง Hit Story นะครับก็เป็นในช่วงของนี่เลยขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังอีก2เพลงครับจัดให้เลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงครับจัดไปฮักอ้ายอีลีเดอร์นะฮะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็มันฮักแต่เจ้าคู่บ่น้องตีชัยนรงค์นะครับ2เพลงจัดให้ทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95แต่ก็ทางหลังใหม่นะครับเบอร์เดิมครับ022481366นะครับยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะเพราะว่าตอนนี้น้องแป้งเขาแบบสดใสมากเขาตื่นเต้นมากเขาอยากจะรับสายมากๆนะฮะ022481366นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุนีพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่ธรัตน์แตงโมค่ะคุณพี่จำนงนะฮะทักทายครับพี่แก้วมณีพี่ยายออสสามญาติครับพี่ออฟนะพี่ออฟเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับทักทายครับผมพี่ชภัทราพี่มิตรชัยบอกว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับยังไม่กลับนะฮะยังอยู่กันยาวๆนะฮะอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าทักทายครับไปถึงพี่บรรเลงนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับตัดไป3เพลงสบายๆนะฮะกุหลาบแดงครับคุณพี่สมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนะฮะแล้วก็พี่ต้อยหมวกแดงนะครับยาขอมหมอลำจัดไปสวัสดีทักทายครับไปถึงน้องมังกรครับพี่บุญเรียนครับพี่เมตตาครับพี่พรชัยครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สมพงษ์ครับน้องอนิชานะครับพี่มานิดนะฮะพี่สัมพันธ์ครับพี่อ๊อฟนะฮะลุงต๋อยนะครับสวัสดีครับทักทายครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีครับผมอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่

0: แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่สัมพันธ์นะฮะเอ้ยพี่ลำพันธ์นะฮะแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์พี่น้องมังกรคุณแม่บุญเรือนนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะต้องเพจจะออกไปขายขนมหมูปิ้งไส้กรองวันพระค่ะนะครับผมน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ขอบคุณมากๆครับพี่พรชัยบอกว่าเช้าๆสวัสดีครับน้องกินกาแฟด้วยกันนะครับน้องนะครับโอ้อยากกินมากๆเลยนะผมเป็นคนที่ชอบรสชาติกาแฟมากนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูเวลาถ้ากินตอนนี้นะโอ้กว่าจะนอนนะฮะแย่เลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาบอกผมเมตตาหวานเจี๊ยบมาแล้วครับหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

าแล้ว5:11 นสวัสดีทุกท่านนะคะรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเนาะ29 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุด1 วันแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงซุปเปอร์สเตชั่นค่ะ

0: ที่LTM FM 95นะคะวิทยุอสมทแล้วก็เพจนะคะที่ LTM FM 95นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านแล้วก็น้องๆด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับกูดมอร์นิ่งครับกูดมอร์นิ่ง
0: หลายคนบอกโอ้ยมอร์นิ่งแต่ไม่ก็อยากจะตื่นเลย เออจะเป็นต้องสนุกดีนะคะตื่นนะคะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะมีฝนตกเพราะว่ากรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่10เมื่อวานนี้วันนี้จนถึงวันที่30ก็คือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะใครจะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีน้ำทะเลสูงนะคะทะเลมีคลื่นสูงเพราะว่ามรสุมพัดปกคลุมทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรค่ะน้องโด่งสำหรับในวันนี้นะคะ
1: ก็
0: ต้องระวังตกหนัก
1: ต้องระวัง
0: นะคะตกหนักเลยภาคอีสานก็จะหนักอยู่แถวหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะคะส่วนภาคกลางหนักมากที่กาญจนบุรีอันนี้หนักมากเนาะภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตนะคะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดานะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเพชรบูรณ์เชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานก็เลยอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพด้วยนะหนักแต่ก็ไม่มากส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบลงมาจนถึงรังเลยค่ะส่วนภาคใต้นั้นสรุปเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวก็พยากรณ์เป็นรายวันไปละกันนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ
1: ้โหนะ
0: จะ
1: ทั้งฝนทั้งทะเลหนุนนะครับทั้งเขาบอกพัทยานี่รถติดนะฮะเมื่อวานนะพี่โอ้โหมีคนลงเฟซแชร์กันเพียบเลยนะฮะว่า
0: เยอะเหรอ
1: คนที่ดูใช้เวลาเมื่อวานเขาบอกใครไป5ชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพไป
0: โอ
1: ้4 5ชั่วโมงนะฮะโอ้โหใครไม่ได้ไปไหนนี่ถือว่าง
0: านวันไหล
1: โชคดีโชคดี
0: มาเหมือนวันไหลพัทยา
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่อยๆทยอยกลับมาก็ได้อาจจะไปแถวระยองก่อนไปจันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาพัทยาชลบุรีนะคะไม่งั้นคนก็จะเยอะใช่ไหม
1: ค
0: ืออาจจะเป็นต่างชาติด้วยเนาะต่างชาติก็มาคนไทยก็ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางหัวหินเนี่ยไม่ค่อยจะเยอะนะช่วงหลังไม่รู้ว่าคืออะไรนะหัวหินชะอำเนี่ยคนจะไม่เยอะเท่ากับพัทยาไหมจริงๆการเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกสบายมาพอกันนะหรือว่าคนอาจจะแบบเบื่อพระราม2หรือเปล่าเราคิดเอาเอง
1: ส่วนหนึ่งแต่เอาจริงๆพัทยามันดูมันใกล้กว่าไหมฮะมันดูใกล้กว่าม
0: ันมอเตอร์เวย์นะ
1: มันพูดเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งเลยถ้ารถไม่ติดอ่ะ
0: ใกล้ซึ่งมันมอเตอร์เวย์มันก็ปื๊ดเดียวแต่ว่าพระรามคือถ้าเรามาหัวหินนะรู้สึกเวลาจะผ่านพระราม2อ่ะมันก็นานๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางอ่ะเท่ากันพอกันแต่ว่าพัทยาอาจจะสะดวกกว่าด้วยการมีทางด่วนนะคะ
1: ครับก็เห็นเดี๋ยวหัวหินรู้สึกจะวันนี้นะฮะหรือเมื่อวานเปิดไปแล้วด้วยนะพี่นะไอทางข้างบนที่ไปลงบ้านแพ้วเลยอ่ะทางด่วนข้างบนน่าจะเปิดเมื่อวานนะ28กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: จากพระราม3ใช่ไหม
1: ใช่ครับหลักจากทางด่วนเลย
0: ครับไปลงแต่ว่าใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์แล้วไม่ทราบ
1: ก็ยังให้ฟรีอยู่นะครับ
0: อ๋อยังฟรีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ให้ฟรีไปจนถึงมันปลายปีนี้ครับ
0: ค่ะก็
1: เนี่ยน่าจะ
0: ลดเวลาไปได้หน่อยนึง
1: ใช่ได้ช่วยหัวหินกลับมาคึกคักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทางด่วนเขาเรียกทางด่วนระหว่างเมือง
1: M82
0: M82 นะคะก็เป็นทางหลวงพิเศษเหมือนกันอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ระยะทางระยะทางกี่กิโล10กิโล
1: 10กิโลไปลงบ้านแถวเลยนะครับ
0: อ๋อ10กิโลใช่ไหม
1: ครับผม
0: สาย82นะคะ
1: เป็นทางเลือกใหม่นะฮะทีนี้ว่าถ้าใครที่จะไปลงใต้หรือไปหัวหินชะอำนะครับก็เนี่ยไม่ต้องวิ่งข้างล่างพระราม2เขาวิ่งข้างบนก็ได้โอ้ยยาวไปลงบ้านแถวเลยครับเขาน่าจะทำเวลาได้ประมาณหนึ่ง
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็กว่าจะเสร็จก็เอาจริงๆนะบวชในเหตุกี่ครั้งนะคะอ๋อทั้งหมด 24.6 กิโลค่ะน้องลุง
1: โอ้ครับ
0: ยาวอยู่พอสมควร 24.6 กิโลค่ะก็ไปจากพระรามสามดาวคะนองบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเลยนะคะตามกันมานานรถติดเลยรถติดชิปเลยแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยๆนะคะสุดท้ายก็เสร็จแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหถนนสร้างเสร็จชั่วโคตรพระรามสองมีอะไรอีกไหมพระรามสองที่จะต้องคาราคาซังมีอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้าอันนี้จบใช่ไหม
1: ครับก
0: ็
1: จบแล้วนะครับมากราบก็ถือว่า
0: จบแล้ว
1: จะได้ใช้ข้างล่างก็น่าจะหลายเลนอยู่นะแล้วข้างบนก็ทำความเร็วได้ก็โอเคฮะแต่กว่าจะเสร็จเหรอครับพี่น้องโอ้โห
0: เหนื่อย
1: ครับผม
0: จริงเอาจริงเอาจริงๆนะชีวิตสังเวยไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าอย่างนี
1: ้โอ้ใช่
0: เราพูดเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่ค่ะก็ใครจะเดินทางก็ปลอดภัยนะไปช้าๆพูดถึงการเดินทางวันนี้มีข่าวด่วนน้องอรุณน่ะเราตามอยู่อรุณโซโล่ครอบครัวตามหาหายตัวไปครั้งสุดท้ายจากประเทศจอร์เจียติดต่อไม่ได้15วันแล้วค่ะน้องรุ่ง
1: น้องเป็นคนไทยนะ
0: น้องเป็นคนไทยที่แบบว่าเป็นพรีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเลยค่ะเรียนจบธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานเที่ยวอย่างเดียวเลยเพื่อก็คือเที่ยวแบบนี้เลยอ่ะก็เขาเป็นยูทูบเบอร์สายนี้เลยอ่ะนะคะมีคนติดตามเขา2.5 ล้านค่ะน้องลุงใน Facebook นะใน YouTube เกือบล้านก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นพี่ชายของฮารุณตามหาว่าติดต่อน้องไม่ได้ประมาณ15วันแล้วครึ่งเดือนแล้วนะคะบอกว่าขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายน้องชายผมคือฮารุณโซโล่เดินทางไปจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียวติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ทุกช่องทางครอบครัวเป็นห่วงมากถ้าใครอยู่ที่จอร์เจียหรือมีข้อมูลเคยพบเห็นให้เบาะแสเกี่ยวกับน้องได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยรบกวนติดต่อผมโดยตรงหรือแจ้งใต้โพสต์ทันทีทุกข้อมูลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามน้องกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ถึงคนไทยในจอร์เจียด้วยรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยและเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจียเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเบาะแสขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราครับนี่เขาเดินทางมาหลายปีแล้วค่ะน้องโด่งทำคอนเทนต
1: ์
0: ไปคนเดียวไปแบบว่าคือเขาไม่กลัวเลยอะเอาจริงๆอรุณเนี่ย
1: อยู่ก็ติดต่อไม่ได
0: ้ติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะคะแล้วก็เราก็น่าเป็นห่วงแหละเพราะว่าบางประเทศที่เขาไปอ่ะบางทีมันไม่ใช่ประเทศที่แบบเขาเปิดการท่องเที่ยวที่แบบ 100% อย่างเงี้ยมันอันตรายนะ
1: ครับ
0: บางประเทศที่เราเห็นเขาไปนะบางทีไปค้างอ้างแรมอยู่กับชาวบ้านเขาเลยอ่ะ
1: โอ้เขาจะเป็นแนวลุยๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: แนวลุยใช่ค่ะเนี่ยแนวลุยเลยก็ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังอัปเดตอยู่กับสถานทูตที่กรุงอาการ่านะคะก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรตั้งแต่พี่ชายประกาศค่ะบรรลุนก็เขาประวัติคือเขาว่าเป็นคนกาฬสินธุ์อรุณเนี่ยนะคะก็ จบรัฐศาสตร์จุฬานะน้องๆไม่ใช่ธรรมศาสตร์ขออภัยเขามุ่งมั่นอยากจะเรียนจุฬาเป็นเด็กเรียนเก่งแน่ล่ะเออมุ่งมั่นเลยอยากเรียนจุฬาแล้วก็อยากจะได้ภาษาเขาก็ได้สนใจก็เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะคือตอนเรียนจุฬานะทำงานที่โรงงานได้ค่าแรงวันละ300แล้วก็สอบนะคะแบ่งเวลาไปเที่ยวด้วยแบกเป้เที่ยวคนเดียวไปมาเป็นร้อยประเทศแล้วมั้งแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็ไม่ทำงานคือถ้าเรียนนักศึกษาจุฬาเพื่อนๆก็แน่นอนเพราะมุ่งมั่นก็จะเป็นประหลัดอำเภอนายอำเภอนะแต่อรุณไม่เลยค่ะเขามุ่งมั่นจะเดินทางมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างเดียวเลยเขาก็ชอบด้านนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็เขาจะคือเขาจะพูดตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะตามหาตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ครับ
0: นี่ค่ะอรุณชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากนะคะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสประหยัดมัธยัสถ์นะมีทุนอะไรที่โรงเรียนที่มหาลัยนะเขาขอหมดนะคะคุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่จนจบม.6แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าจุฬาได้นะคะเข้าจุฬาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเพราะว่าไหนจะเรียนไหนจะหาเงินหาค่าหอค่าอะไรเงี้ยเขาก็แต่ว่าสามารถที่จะแบบผ่านมาได้อะคือเขาทำงานตลอดเวลาทำงานเก็บเงินนะแจกใบปลิวทำทุกอย่างนะคะขายพิเศษขายของสอนพิเศษรับจ็อบอะไรพวกนี้ทำหมดเลยจนจบจุฬาแล้วก็ในลาไปเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยว
1: คือมันก็ประหลาดว่าเขาอยู่ในโลกโซเชียลเนาะแต่ถ้าติดต่อไปได้เนี่ยมันก็ผิดวิสัยนะหลายวันด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางปัจจุบันมีเยอะแยะ
0: ตอนน
1: ี้
0: พี่ชายก็ถึงบอกว่าเขาผิดเขาผิดปกติกับน้องชายนะติดต่อครอบครัวไม่ได้มา15วันแล้วนะคะ
2: ครับผม
0: ก็ต้องให้ทางการหาแล้วเนาะอย่างเงี้ยก็เห็นบอกว่าสถานทูตที่จอร์เจียทราบแล้ว
2: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
2: ก็เดี๋ยวรอดูคร
1: ับ เห็นมีสายแล้วครับพี่สี
0: มีแล้วนะคะมาแล้วค่ะไปรับกันค่ะ

0: สวัสดีเลยก็ได้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จากนครพนมเหรอคะ
2: ครับนคร
0: พี่วณิช
2: ครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ผมก็รับฟังรายการอยู่ประจำนะแต่ว่าไม่ได้โทรมาสักทีวันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าคุณศรีนิตสามารถแนะนำปัญหาได้ดีๆหลายอย่างผมเลยมีปัญหาอยากจะให้ขอคำแนะนำนะครับ
0: โอ้พี่มีปัญหาบ้างค
2: ่
0: ะเชิญค่ะพี
2: ่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ริมรั้วนะครับแค่ติดรั้วกันทีนี้ต้นไม้ก็สูงมากเลยครับก็มีต้นสักกับต้นอายต้นยางสูงก็ประมาณ10กว่าเมตรแล้วบอกให้ตัดเขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมพูดเลยยอมจ่าครั้งแรกครั้งที่สองเขาก็บอกเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าก็ไม่ตัดสักทีบอกมาเป็นปีแล้วไม่รู้อะไร
0: เพื่อนบ้านนะคะ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นต้นไม้ของสาธารณะคะพี
2: ่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านครับ
0: อ๋อต้นไม้ของเพื่อนบ้านตรง
2: ครับ
1: โอ้ครับผม
2: ทำไงดีไม่ล
0: ำต้นไม้สักเลย
2: ก็ต้นไม้สักก็ปลูกกลางบ้านนะครับ
0: โอ้ไ
2: ม่กิ่งไม้ใบไม้นี่มันล้ำเข้ามากิ่งมันก็ล้ำขึ้นมาเข้ามาอย
0: ู่กิ่งมันล้ำ
2: สูงมันก็แล้วมันก็จิกกับบ้านเรือนไงครับถ้าล้มลงมาเนี่ยพังเลยบ้าน
0: พังเลยเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะใบมัน
2: อยู่แล้ว
0: ใบไม่ต้องพูดถึงนะมันก็ร่วงอยู่แล้วเนาะ
2: โอ้เรื่องใบเนี่ยร่วงประจำละ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่อยากทะเลาะกันนะครับพูดกันดีๆแต่ว่าเขาก็ยังเฉยอยู่ไม่รู้จะทำ
0: ยังไงก็ยังเฉยอ๋อคือเคยเสนอให้เขาตัดใช่ไหม
2: ครับเคยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าบอกมาเป็นป
0: ีแต่เขาก็ไม่ตัดคงเสียดายอะเน
2: า
0: ะ
2: ก็ต้นไม้ของมันสิบกว่าปีแล้วนะครับบอก
0: โอ
1: ้
2: ต้นสูงใหญ่ขนาดอุ้มกว่าและสูงก็ประมาณ11-12เมตรแล
0: ้
2: ว
0: ไม่สักเลยนะ
2: ครับไม่สัก
0: โอ้ไม่สักเลยทั้งต้น
2: มันเป็นโครงการช่วงนั้นโครงการอะไรไม่รู้ที่เขาให้รณรงค์ปลูกไม้สักแล้วข้างบ้านเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นไม้เหลือเขาก็มาย้อยปลูกตามหรือว่าผมก็บอกว่าตั้งแต่ปลูกนะบอกว่าเออไม่ได้นะนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาสูงมันก็ล้มทับบ้านนะเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรถ้าเกิดผมจะตัดพูดตั้งแต่แรกเลยนะแต่ก็ว่าประมาณ10กว่าปี12 13ปีนะนี่ครับไม่ยอมตัดสักที
0: ก็ยังเหมือนเดิมทั้งไงมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
2: ครับ
0: โต
1: ครับ
2: ฝนก็แรงครับลมก็แรงฝนก็ตกเรื่อยๆผมก็กลัวล้มทับบ้าน
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้ยังคุยกันดีอยู่ใช่ไหมฮะยังคุยกันแบบทักทายไปมาหาสู่คุยกันปกติ
2: ครับคุยก็เวลาคุยเขาก็อยากมุดหงิดกับเรานะแต่บอกว่าทำไงดีวะหรือว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ไปหานะผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่คุยกันเกินในผู้ใหญ่บ้านฟังบอกโอ้เป็นอย่างนี้นี่ขับปลูกต้นไม้ทับที่ส่วนผู้ใหญ่ช่วยหน่อยว่าจะคุยจะยังไม่ได้คุยนะ
0: ต้องคุยค่ะต้องหาคนกลางนะน้องๆนะอย่าคือเรียกว่าอย่าตัดสินใจกันเองไม่งั้นกับจะทะเลาะกันนั่นแหละ
2: แต่ผมก็ไม่อยากทะเลาะนะ
0: ความต้องการมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่ามันก็ต้นไม้ไว้เอาร่มหรือว่าปลูกไว้มันชุ่มชื้นดีแต่ว่าทางเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็หาคนกลาง
2: ครับ
0: มาช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้าล้ำมานี่ล้ำเฉพาะกิ่งหรือเป็นยังไงก็ค่อยคุยกันเน
2: า
0: ะ
2: เราล้ำต้นกิ่งทีนี้มันก็เราจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ต้นไม้ของเราก็เอ็นไปจน
0: โอ้มันเอ็นหนีใช่ไหมคะ
2: เอ็นหนีจากต้นใหญ่ครับ
0: หนีจากต้นใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับแดดก็หนีเนาะ
2: ครับต้นไม้ไม่ได
0: ้
2: ค่ะแต่ทำใจมาเรื่อยๆรู้จะทำไงจะคิดว่าจะ
0: ไง
2: ต้องคนกลางก็คือใครคนกลางก็คือผู้ใหญ่
1: ใช่ครับอ
2: าจจะ
0: ต้องผู้ใหญ่ต้องคนกลางต้องคนกลางใช่อย่างนี้ค่ะต้องคนกลางต้นไม้ถ้าเป็นแบบเคยเห็นมีคนโพสทุเรียนอ่ะมันล้ำกิ่งนั้นล้ำมาแล้วมีลูกอยู่10ลูกน้องโอ้โหเลิศ
1: แต่ถ้ามันรุ่นเรียนนะครับพี
0: ่รุ่นเรียนเอออ
1: ันนี้ไม่ใช่
0: ล้างมาในบ้านโอ้ทั้งกลิ่นเลยอ่ะอ่ะฮะแต่นี้มันไม่เออแต่อันนี้มันอันตรายกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สูงแล้วมันมีโอกาสจริงจริงค่ะพี่วันนี้มันมีโอกาสที่จะล้มที่จะอะไรไหมต้นไม้สักเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงมากเลยแค่ไหนรากมันอ่ะ
2: รากมันติดกำแพงแล้วม
0: ันอ๋อติดกำแพงแล้ว
2: โอ้ครับ
0: เออ
2: มันกำแพงแล้วกำแพงประมาณเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดนี่แหละประมาณนี้แหละ
0: ถ้า
2: ปลูกก็ประมาณเม็ดหนึ่ง
0: ผมเราก็กังวลเลยเน
2: า
0: ะอืม
2: มันขยาย
0: แสดงว่ารากไม้มันก็แทงทะลุใต้ดินมาบ้านเราได้แล้วใช่ไหมตอนนี
2: ้ก็ได้แล้วล่ะตอนนี้
0: โอ้ได้แน่นอนถ้าติดกำแพงนี่คือรากมันก็คงมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: แถวนั้นมีสายพงสายไฟอะไรไหมฮะสายไฟฟ้า
2: ที่มันอยู่ด้านในอยู่ด้านนอกก็มีต้นหนึ่งอยู่ด้านนอกก็ต้นเจอสายไฟก็พวกไฟเขาก็มาตัดกิ่งอยู่เรื่อยนะ
0: อ
2: ันนี้ที่มันออกแต่ว่าตัวที่มันเลยก็ไปแล้วเขาก็ปล่อยก็ยังปล่อยอยู่นะมันติดสายไฟอยู่ต้นหนึ่งต้นที่ติด
1: ต้นนั้นนะเขาตัด
2: ว่าบ้าน
1: แต่ต้นอื่นเขาไม่ตัด
0: เออ
1: จริงๆว่าเขาแสดงว่าเขาตัดได้นะจริงๆนะใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่า
0: จริง
1: ๆไอ้ต้นที่มีสายไฟเขายังตัด
0: ล้ำมาเรา
1: ตัดได้ได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าล้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเราก็อยากจะเจรจาแบบสุภาพอ่อนน้อมก่อน
1: ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวเจ้าของบ้านเองอ่ะเขาก็ยังตัดได้แต่ต้นที่ใกล้เสาไฟฟ้าเนาะจริง
0: ๆแต่พอใกล้บ้านไม่ตัด
2: คือไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับพวกไก่สายไปอ่ะครับโดนมา
1: ต้นสามาตัด
2: เรื่อยๆยาวๆเขาตัดโซ่ค้นๆนะ
0: โอ้ค่ะค่ะเอาจริงๆตอนนี้มันล้ำจนถือว่าเราค่อนข้างจะกังวลใช่ไหมคะเหมือนกับสร้างความรำคาญกลัวอันตรายแล้วใช่ไหมพี
2: ่มันอันตรายด้วยครับ
0: อันตรายแน่นอนค่ะ
2: ก็
0: อันนี้ก็ต้อง
2: อันตราย
0: แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค่ะถ้าเขายังเพิกเฉยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งแต่ว่าให้เราไปตัดเองตรงนั้นมันก็เดี๋ยวทะเลาะกันเปล่า
2: ไม่ตัด
0: ค่ะเอออย่าทำดีกว่ามันเสี่ยงต่อการถูกฟ้องละเมิดด้วยบุกรุกด้วยแล้วก็ผิดใจกันเปล่าเพราะมันต้องอยู่กันอีกยาวนานเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนกลางน้อง
2: ครับหลังนี้เลยครับที่เขาก็มีรั้วอีกฝ่ายหนึ่งอีกข้างหนึ่งที่เขาล้มไปบ้านเขาแล้วเขาก็มาตัดจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู
0: ่นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นก็
2: ทำขนาดนั้นนะ
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ามาช่วยหน่อยเป็นคนกลางให้เรานะคะส่วนใครก็ตามแล้วไม่ต้องฝากจริงๆหลายบ้านน้องก็เจอกันก็คือว่าเวลาจะปลูกต้นไม้น่ะให้เลือกปลูกต้นที่ห่างแนวรั้วบ้านตัวเองหน่อยเว้นระยะนิดนึงนะคะเผื่อมันโตอ่ะทีนี้ถ้าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพอมันโตอย่างเงี้ยลำบากมากยากนะคะ
2: เขาก็รับปากนะว่าเขาจะตัดให้แต่ว่าติดมันนานเป็นปีแล้วนั่นเป็นปีกัน
0: ก็ยังไม่ทำอะไรนะคะ
2: ทำอะไร
0: จริงๆพี่ก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านของเราใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่บอกเราก็ต้องยึดหลักตามกฎหมายว่าถ้าพูดอะไรมากก็เดี๋ยวมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะคะแต่ถ้าในแนะนำมุมกฎหมายก็โอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะไอ้เรื่องลุกล้ำเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราก็อยู
2: ่
0: ใกล้เคียงกันแล้วพี่เน
2: าะอยู่ด้วยกันเนาะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านแบบน
2: ิ่
0: มๆก่อน
2: ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เขาบอกเขาไม่ติดแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาบอกมาเรื่อย
0: ๆก็เราอาจจะต้องใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยผมหาบ้านนู้นอ่ะเขารับจ้างมีเครื่องเลื่อยยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเสนอวิธีนี้ได้ไหมคะพี่มานิด
2: เคยเสนอไป
0: พอเราไปพูดอีกรอบนึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะตัดบอกว่าเอางี้ไหมเนี่ยบ้านนี้มีเลื่อยยนต์เดี๋ยวผมไปบอกให้อดีตนี้ได้นะให้เขานัดวันเลยคือแบบว่าเราลุกให้เขานัดวันว่าเอาเลื่อยยนต์มาเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ผมเคยเสนอแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดการเองทำตัวกัน
0: เขาจัดเองบอกว่าก็กังวลนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้กลัวอะไรก็ว่าไปค่ะ
2: ผม ข่าวแม่ว่าเขาจะร้อยต้นไม้ถึง12ปีเขาจะขายก็ไม่รู้นะแต่เขาว่าเกือบต้นไม้สักกับไม้ยาง
0: ต้อง12ปี
2: แต่เขาคุยกันอย่างนั้นนะผมก็
0: เขาคุยกันอย่างนั้นตอนนี้ผ่านมา10แล้วเหรอคะพี่
2: มันผ่านคนอื่นเขาได้ยินเขาบอกอ๋อเขาก็อยากร้อยถึง12ปีมันถึงขายได้
0: 12ปีต้นไม้จะได้1 12ปีก็จะได้ราคาอย่างนี้เหรอ
2: จะได้ราคาจะได้ราคา
0: โอ้โอ้แล้วมีต้นไหมตอนนี้ต้นเดียว
2: มี3ต้น
0: 3ต้นนึงลูก
2: อ๋อ3ต้นยังเลย
1: ครับ
0: เออตอนนี้ก็ปลูกมา12ปีครึ่งแล้วยังคะเหลือ11ปีครึ่งแล้วยัง
2: ไม่รู้แต่ว่า12น่ะมันถึงแล้วจะเกิด
0: ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วครับ
0: อย่างอ๋อก็น่าจะอ๋อถ้าถึงแล้วก็นั่นน่ะเราก็ไปรุกเลยว่าถึงแล้วมั้งนะคะสั่งเลื่อยยนต์เลย
1: เจอเพื่อนบ้านก็ปวดหัวนะ
2: ว่า
0: ปวดหัวปวดหัวแทนใช
1: ่ไม่งั้นพี่เราต้องอาจจะต้องแจ้งผู้ใหญ่แบบจริงจังละพี่ผู้ใหญ่บ้าน
0: ใช่ต้องจริงจัง
1: แล้วว่าไม่ไหวแล้วกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านมากไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ช่วยไปพูดเลยต้องจัดการแล้ว
0: เนี่ยเรา
2: คือถ้าผมเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็รับปากว่าจะทำแล้วนี่จะตัดแล้วนี่จะทำไปเขาก็รับปาก
0: ก็ให้
1: เ
0: ลื่อนวัน
1: ม
0: าหน่อยว่าเมื่อไหร่เดือนไหนแล้วปลูกวันนี้ยังได้ไหมเดือนไหนเพราะว่านี่คือมันก็เรียกว่านี่คือสร้างความรำคาญใจละมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวจะบานปลายนะคะนี่เดี๋ยวจะผิดใจด้วยแล้วผิดบางทีเราเผลอๆบางทีแบบวันหนึ่งก็อาจจะแบบโมโหอะใช่ไหมคะนี่ค่ะ
2: ปัญหาอยู่เรื่อยทะเลาะกันทางเข้าทางออกฆ่ากันตายอยู่ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้น
0: นั่นไงใช่ไหมใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ทางเข้าทางออก
0: ค่ะก็ผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะโทรเลยปรึกษาในเชิงปรึกษาก่อนว่างี้นะคะไปดูนะคะพี
2: ่
0: ลองดูก่อนนะคะแล้วก็ขอกรอบเวลาเขานิดนึงว่าเมื่อไหร่กี่วันเสร็จวัน
2: กรอบเวลา
0: ติดมันไหมใช่ขอเวลานิดนึงผมขอยืนยันเป็นแล้วล่ะกับสอนเวลานิดนึงให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะยกเขาเรียกว่ายกระดับนะคะค่ะได้ค่ะพี่ค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายมือแผลซ้ายกันต่อนะคะ
1: ครับผมนะผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยแล้วกันนะครับสำนักงานกสทช.เขาฝากเตือนนะครับพี่สีเตือนประชาชนนะฮะให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งพวกนี้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยมาหลอกให้เรากดลิงก์นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆนะครับหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติสร้างความตกใจนะครับเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าคุณได้รับรางวัลพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับและก็ไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับมาขโมยข้อมูลของเราถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะครับย้ำนะฮะอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะครับพร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากไว้ฝากไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะกสทช.เตือนมานะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ที่ชุมพรนะคะมีแบงก์ปลอมระบาดก
1: ็
0: ต้องระวังนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของร้านชื่อสพีมือถืออยู่ริมถนนสายชุมพรสตีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะบอกว่าโอ้ยเกือบจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งแบงค์ปลอมธนบัตรปลอมนะคะก็เขาบอกว่าเขากำลังเปิดร้านเนาะคือเป็นร้านแบบขายมือถือซ่อมมือถือเนาะมีชายวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave มาก็มาบอกมาถึงว่าพี่ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยผู้ชายที่เข้ามาพูดนั้นเนี่ยสำเนียงเขาบอกเป็นคนเหมือนจะอยู่ท่าแซะเนี่ยคือคนชุมพรก็ฟังกันรู้ว่าคนนี้อำเภอไหนเนาะปกสำเนียงเหมือนคนท่าแซะเลยซึ่งเจ้าของร้านก็บอกถ้างั้นขอเลขที่บัญชีปลายทางมาดูก็เพราะว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจตอนนั้นเนาะจึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หยิบธนบัตรใบละ 1,000 ออกมา5ใบส่งให้เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเธอก็ส่องลายน้ำดูก่อนนะคะนี่เป็นเมียเจ้าของร้านมือถือนะก็เธอมีปากกาตรวจธนบัตรพอดีปรากฏว่าพอเอาปากกาจิ้มไปที่แบงค์พันไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ลงแล้วกระดาษก็หนาผิดปกติ เธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมตรวจ5ใบปลอมไป4อีกใบนึงเป็นของจริงเธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมนะชายคนเดิมบอกว่าเอ้าไม่รู้ไม่ทราบอ้างว่าได้เงินมาจากพี่อีกทอดนึงแต่เจ้าของร้านแจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให้ส่วนของปลอมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความเนาะคราวนี้สองคนตกใจรีบเดินออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างเร็วเลยค่ะเนี่ยเจ้าของร้านถ้าเป็นคนอื่นนะไม่กล้านะก็คือคืนไปหมดทั้งหมดแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคืนธนบัตรใบจริงให้นะอีก4ใบขอเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะเอาไปแจ้งความจะได้คนอื่นไม่โดนทีนี้เลยบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าร้านค้าในตลาดแถวปทิวเนี่ยถูกคนร้ายนำธนบัตรปลอมใบละ 1,000 ไปซื้อสินค้าน่าจะเป็นคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดียวก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับร้านตัวเองก็เดี๋ยวจะนำธนบัตรปลอมทั้งหมดเข้าแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนะคะโอ้โหเกือบไปเธอบอกว่าเกือบไปถ้าไม่มีไอ้ปากกาตรวจธนบัตรปลอมก็รับรองเลยมันเหมือนมากนะเฉพาะลายน้ำเท่านั้นต้องส่องเอาอะเนียนมากนะคะจับพิรุษได้ทันตอนนี้แบงค์ปลอมแบงค์พันกำลังระบาดอยู่ที่ชุมพรนะคะแม่ค้าทั้งหลายระวังกันหน่อย
1: โอ้มีประโยชน์มากเนี่ยไอ้ปากกาตรวจแบงค์ปลอมเนี่ยเขาบอกแท่งหนึ่งเนี่ยประมาณ30บาทเองพี
0: ่เอ้าเอ้ยดูถูกมากแม่ค้าถ้างั้นแม่ค้าต้องซื้อไว้เนาะ
1: ไปซื้อมีประโยชน
0: ์แม่ค้าซื้อเถอะ
1: ในใครที่ให้แบงค์พันตรวจได้เนี่ยฮะกดสั่งได้เลยในช้อปปี้ถ้าผมเข้ามาดูว่ามันใช้ยังไงออกขีดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้นะเน
0: า
1: ะถ้าเป็นแบงค์จริงเนี่ยเหมือนกับจะขีดไม่ติด
0: เท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เนี่ย
1: มันจะเหมือนกับการเมจิถ้า ถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมันจะขีดติดถ้าเป็นแบงค์จริงมันจะขีดไม่ติด
0: อืมนี่ไงช้อปปี้มีขาย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะหรือแม้แต่ไอ้เครื่องตรวจธนบัตรที่มันเหมือนกับไอ้นั่นอะเหมือนเครื่องแก๊สแก๊สแก๊ส
1: รังสีมันเหมือน
0: เครื่องตรวจรังสีชุดร้านค้าเนี่ยซื้อติดไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ต้องเสียบ
1: ครับ
0: ต้องใช้ไฟแต่ก็เอาไปส่องปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นแบงก์ปลอมมันจะมีไฟสีส่องอยู่
1: พวกนี้เอามาจากไหนไอ้พวกแบงก์ปลอมพวกนี้มันทำมาจากไหนน่ากลัวแล้วพี่นะเพราะมันผลิต
0: มันทำเอง
1: กดสั่งพิมพ์เองได้มัน
0: มันมีคนทำแหละไอ้พวกนี้มันถึงเอามาแล้วคิดว่ามันจะง่ายเนาะ
1: ครับ
0: ก็ทำเนียนๆเอาแบงค์ธนบัตรเอาแบงค์จริงก็คือใส่มาด้วยโอนมาด้วยนะคะโอ้โหเกือบไปแล้วมากร้านนี้เนาะแต่ก็โชคดีที่เขามีปากกาตัวนี้นะคะเนี่ยซื้อเถอะนี่มีปัจจุบันมีทั้งไฟฉายตรวจแบงค์ปลอมแล้วก็มีปากกาตาม้าด้วยนะนี่แล้วก็มีไอตัวที่เป็นเครื่องฉายแสงอะประมาณนี้เครื่องตรวจที่ต้องใช้ไฟอันนี้เสียบปลั๊กเอานะคะร้านค้าน้องติดไว้เป็นอุปกรณ์เสริมได้นะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์เพราะว่าไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกวันเลยนะมันหาวิธีที่จะหลอกคนอื่นโดยตัวเองไม่ต้องทำงานแบบเหนื่อยๆอ่ะอันนี้สบายเนาะ
1: ครับ
0: นี่คือถ้าขั้นตอนผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านมือถือโอนปุ๊บโอ้ยกำไรเลย 4,000 วันหนึ่งอ่ะใช่ไหม
1: โอ
0: ้เดี๋ยวก็ตะเวนไปร้านนู้นเดี๋ยวตะเวนไปร้านนี
1: ้
0: แค่นี้ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยเป็นมิจฉาชีพอย่างเดียว
1: โอ้ส่วนที่ปทุมธานีนะครับพี่เมื่อวานนี้เขาไปเจอเขาบอกเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งใหม่นะเพราะว่ามีถุงยางเป็นพันชิ้นเลยนะฮะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับคือจุดที่น่าสังเกตก็คือคนสังเกตเอ๊ะทำไมแถวนั้นนะรถราเนี่ยมาจอดกันเยอะยิ่งกลางคืนเนี่ยมีรถมาจอดริมถนนเนี่ยนะเออนะครับเป็นเส้นถนนกาญจนาภิเษกนะครับบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะได้รับการร้องเรียนมามันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาจะเอาพวกท่อปูนไอ้แบบกลมๆเหรอนะพี่หรือว่าแท่นแบรีเออร์ปูนพวกเนี้ยที่เตรียมที่จะไปก่อสร้างเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่เหมือนกับจัดเก็บพวกแท่นปูนพวกท่ออะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาจะไปตั้งไว้ที่บริเวณนั้นมันเป็นที่เขาเหมือนเป็นที่รู้กันของกลุ่มที่มีรสนิยมแบบว่าชอบแบบมีอะไรแบบข้างนอกเนี้ยเอาดออย่างเงี้ยชอบความตื่นเต้น
0: แล้วมันเป็นร้านอาหารเหรอมันเป็นร้านเป็นอะไรอ่ะเป็นผับเป็นอะไรไหม
1: ไม่พี่มันเป็นลานเก็บไอ้แท่นปูนเบรเออร์เนี้ย
0: อุ้ย
1: เออเขาบอกว่าแท่นปูนก็จะวางซ้อนๆกันมันก็จะมีร่องมีช่องแล้วก็ไอ้ท่อกลมๆที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยอ่ะเออเขาก็ตั้งมาเรียงๆกันน่าจะมีการแบบว่าเขาบอกบางท่อบางมุมอ่ะมีผ้าใบเหมือนคนเอาผ้าใบมาปิดให้มันมิดชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการมั่วสุมแล้วก็ร่วมเพศกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทำไมมันมีรถมาจอดเยอะแล้วมันอันตรายนะฮะพอลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาบอกตะลึงเลยนะฮะเจอทั้งถุงยางอนามัยใช้แล้วเจอทั้งกล่องนะครับถุงยางเจอกระดาษทิชชู่เจอขวดน้ำทิ้งเกลือนเลยสารหล่อลื่นอะไรอย่างงี้ก็มีครับพี่ชุดชั้นในของผู้หญิงกางเกงในผู้ชายก็มีนี่มันเขาบอกเป็นฮาเลมอ่ะเป็นฮาเลมแบบเอาท์ดอร์ดีๆนี่เองอ่ะนะฮะนักข่าวเลยถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยทราบว่าจุดเนี้ยนะครับมักจะมีพวกที่มีรสนิยมแบบนี้เนี่ยครับมาจอดรถแล้วก็มุดเข้ามาแอบกันเข้ามาบางช่องเนี่ย มีเสื่อมีม่านนะวางไว้ให้บริการเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: บางช่องเนี่ย
0: เอามาแล้วไม่เอากลับ
1: ใช่บางช่องเนี่ยเขาทำเป็นเอาผ้าพลาสติกมาคลุมเป็นหลังคากันฝนลักษณะคล้ายเป็นห้องอย่างนี้ก็มีเหมือนเป็นเต็นท์เป็นห้องอย่างนี้ก็มีนะครับ
0: โอ้โห
1: คือเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกแท่นปูนของทางหลวงชนบทตัวที่จะใช้ทีเขาก็จะมีรถมาขนออกไปทีมันก็เลยเป็นพื้นที่สำหรับนี่แหละฮะโดยเป็นที่รู้กัน
0: เ
1: พราะฉะนั้น
0: ปากต่อปาก
1: นักข่าวก็เลยไปตีแผ่ปากต่อปากครับพี่สีนักข่าวก็เลยไปตีแผ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็คอยดูแลไม่งั้นเนี่ยถ้ารถมาจอดกันห้าหกคันริมถนนเนี่ยมันอันตรายเขาว่ามันอันตรายกันแถวนั้นนะครับตำรวจชุดสืบสภ.เมืองปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ทันทีนะครับหลังได้รับแจ้งตำรวจตะลึงเหมือนกันเจอถุงยาจริง
0: ๆ
1: เยอะมันเยอะจนกองแบบเกลื่อนถนนเลยนะพี่มันคือถุงยาชิ้นนึงมันจะเล็กๆเนาะแต่ว่าพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันต้องกลายเป็นเศษขยะแบบเป็นพันชิ้นมองไปแล้วเห็นเลยอ่ะในภาพมองไปแล้วเห็นเลยนะครับก็ตำรวจเดี๋ยวจะส่งกลางคืนนะจะคอยส่งสายตรวจมาทำลายสวรรค์ของพวกบรรดาผู้ที่มีรสนิยมชอบแบบว่าเอาดอข้างนอกนะโรงแรมโรงแรมอะไรไม่ไปกันเนาะ
0: ใช่ไหม
1: คือพวกนี้มันจะอย่างนี้ไหมพี่มันจะมีความตื่นเต้นตรงที่ว่าแบบวันนี้เราจะเจอใครก็ไม่รู้อะวันนี้เราอาจจะเจอวันนี้เราอาจจะเจอหุ่นนักกีฬาอีกวันนึงอาจจะเจอแบบรุ่นแดดดี้อีกวันนึงอาจจะเจอเด็กวัยรุ่นมันก
0: ็มันมีอย่างนี้ด้วย
1: เป็นแหล่ง
0: เอ๊ะคือแหล่งมั่วสุมของจริงแล้วนะเดี๋ยวต้องเดือดร้อนเขาซึ่งมาเอาไอ้แท่งปูนเนี้ยออกคืออย่าทำเป็นชั้นน่ะไม่ต้องวางซ้อนกัน
1: งานใหญ่เลยกรมทางหลวงบอกการเข้าเลยฮะวันนี้วันหยุดด้วยกรมทางหลวงบอกแค่ที่พวกเราจะได้หยุดได้สั่งให้ไปยกปูนออกแล้วเว้ยหาที่ใหม่อีก
0: หาที่ใหม่หรือไม่ก็ยกมาเรียงแบบว่าไม่ต้องซ้อน
1: ก
0: ็มันจะยังมา
1: เจ้าที่บอกอย่างนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขด้วยการติดไฟอัดไฟส่องสว่างเข้ามาพอมีไฟส่องสว่างแล้วคนอาจจะไม่ค่อยกล้าไหม
0: อาจจะไม่กล้า
1: หวังว่า
0: เ
1: จ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งสั่งให้ย้ายนะนายวันนี้วันหยุดย้ายน่าจะย้าย
0: วัน
1: ศุกร์แล้วนาย
0: ใช่ไหม
1: เกิด
0: ผู้จ่าย
1: พออแขวงเกิดได้ยินข่าวนี้นะฮะสั่งเลยฮะเอาแท่นปูนแบรีเออร์ร้อยแท่นออกให้หมดโอ้โหยกกันบานเลยนะฮะ
0: เดือดร้อนเลย
1: ครับผม
0: เนาะคนเนี่ยนะมันก็ทำอะไรได้แบบที่เรียนอะไรขนาดนั้นเนาะ
1: นี่ค่ะถ้าเป็นพันชิ้นนี่แสดงว่ามันเป็นที่รู้กันของผู้คนมาอย่างยาวนาน
0: นานแล้วด้วยอาจจะนานแล้วด้วยซ้ำไปเนาะ
1: อ
0: าจจะนานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาผู้หญิงอายุ20เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรเธอโพสต์ว่าอย่างนี้เมื่อคุณกำลังถูกตั้งคำถามหนูมีเรื่องอยากถามทุกคนค่ะว่าถ้าทุกคนเจอแบบนี้ทำยังไงดีคะเนื่องจากถ้าเจออาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจรรยาบรรณกับการเป็นอาจารย์แล้วเราร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแต่ผ่านมา2เดือนแล้ว2เดือนกว่ายังไม่ได้รับทราบผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าของการสอบสวนตามกระบวนการผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีแต่บอกให้รออดทนรอให้ใจเย็นๆสบายๆ อย่าคิดมากและในระหว่างที่รอหนูก็ยังต้องเรียนอยู่ที่เดิมและทุกๆวันหนูก็ต้องเจอกับคำถามคำพูดและแรงกดดันจากคนรอบข้างบางครั้งก็มีอาจารย์บางท่านมาตั้งคำถามมาถามหนูว่าทำไมหนูถึงร้องเรียนหนูทำแบบนั้นทำไมทำให้เป็นเรื่องใหญ่และบางเหตุการณ์ทำให้หนูรู้สึกเหมือนอาจารย์บางคนมาตำหนินะคะแล้วก็พูดถึงหนูต่อหน้าคนอื่นทั้งสาขาหนูไม่โอเคทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำคือเธอบอกว่าอย่างนี้เหตุผลน่ะเธอไปร้องเรียนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเธอน่ะ โดนอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งยืมเงินไม่ใช่ยืมแบบหลักร้อยหลักพันนะยืมหลักหมื่น แล้วเอาไปเปนักศึกษาหนุ่มอีกทีหนึ่งแล้วเหนียวนี่ค่ะแล้วเธอก็ไปร้องอธิการบดีนะคะเธอก็ไปร้องอธิการบดีหรือว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้ยืมเงินหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารวมยอดเป็นหมื่นแล้วนะเธอบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาน่ะอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะทักไลน์มาก่อนเขายืมเงินหน่อย 2,500 ตอนแรกนะอ้างว่าโอนบัญชีตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะไปจ่ายค่าอาหารค่าอะไรพวกนี้ด้วยความที่เป็นอาจารย์อ่ะเธอก็เกรงใจก็โอนไป 3,000 อาจารย์ก็อ้างว่าไม่ได้รับเฮ้ยไม่เห็นน่ะไม่เห็นเธอก็โอนอีกรอบนึงอีก 3,000 อาจารย์บอกว่ามันยังไม่เข้านะหนูก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาตอนเช้าเดี๋ยวไปตรวจสอบพอเช้าปุ๊บด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็ทักไปถามอาจารย์บอกอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วทีนี้สุดมายืมต่ออีก 10,000 นึงซึ่งเธอก็ไม่มีตอนนั้นนะมีแค่ 4,000 ก็โอนไปอีก 4,000 รวมแล้วรอบแรกนั้นก็ 6,000 ก็เป็น 10,000 นึงพอดีอาจารย์ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเดี๋ยวจะคืนในวันถัดไปแต่ปรากฏว่าเงียบทักไปก็อ้างว่าติดประชุมเดี๋ยวโอนผ่านโอนให้เดี๋ยวโอนให้อย่างเงี้ยนะคะผ่านไปหลายวันก็รู้ว่าน่าจะโดนเบี้ยวนะคะก็เลยตัดสินใจไปบอกอธิการบดีสุดท้ายอาจารย์คนนี้เนี่ยโอนคืนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถามว่าได้เงินคืนแล้วทำไมถึงไม่จบเธอบอกว่าเอ้าก็กว่าที่หนูจะได้มาหนูทวงแล้วทวงอีกอ่ะจนพ่อ เดินทางมาสอบถามด้วยก็เงียบไงเธอบอกว่าแล้วเงินหมื่นหนึ่งอ่ะเธอก็เป็นนักศึกษาไม่ได้ทำอาชีพอะไร20ปีเท่านั้นเองทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยโดนอาจารย์คนอื่นเนี่ยมาพูดกันแหนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาอาจารย์มหาวิทยาลัยคนอื่นใช่ไหมทีนี้มาทราบทีหลังว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้เนี่ยเอาเงินไปเปย์นักศึกษาชายทำให้เธอแทบช็อกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอก็เลยตัดสินใจพูดแล้วก็โพสต์เลยเธอว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วหนูทำผิดตรงไหนหนูทำผิดตรงไหนหนูเพียงต้องการเห็นกระบวนการที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงบอกว่าให้รอตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ทำให้คนอื่นยังมากันแนะกันแหนเธอว่าอย่างนั้น
1: โอ้น้องไม่ค่อยเคยเห็นนะอาจารย์มายืนเงินเด็กประหลาดครับผม
0: ตลาดจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเอาไปเปย์นักศึกษาชายอ่ะ
1: ก็คงจะสนิทจะเด็กระดับหนึ่งนะถึงมายืมเงินได้นะ
0: ใช่แล้วมีนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอาจารย์คนเดียวกันนี่แหละให้นักเรียนจ่ายค่าถ่ายเอกสารในการเรียนคนละ90 บาทในห้องเนี่ยมี50กว่าคนนะจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรยังไม่ได้รับเอกสารนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าร้อนเงินแล้วเรื่องนี้ร้อนเงินแล้ว
0: เก็บค่าถ่ายเอกสารคนละ90 บาทไปก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ให้ถ่ายคืออะไรนักศึกษาชายอีกคนนึงมาเปิดเผย
1: ครับครับ
0: แปลกเลยเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะพักกันเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:15 น.กับเช้าวันนี้ค่ะวันพุธ29เดือนกรกฎาคมนะคะวันอาสาฬหบูชาหลายท่านก็บอกว่าวันนี้จะไปวัดวันนี้จะไปวัดนะคะสาธุสาธุทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วย
0: ใช่ค่ะพกร่มไปด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีฝนลงมาค่ะเมื่อคืนฝนตกที่เขาพระทองนะพี่สุนีแจ้งมาแสดงว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะแล้วก็อ๋อเมื่อกี้น้องร่องพูดถึงไอ้นั่นน่ะที่มีข่าวเจอถุงยางเนาะคุณหนุ่มบอกว่าก็เอาผ้าใบปิดหัวปิดท้ายก็เป็นโรงแรมท่อดีๆเลยล่ะครับ
1: ก็ใช่เนาะ
0: โรงแรมท่อดูสิช่างสรรหา
1: ไอ้พวกพัดลมพกพาไงมันก็แรงไงก็ตั้งไว้มันก็เย็นเป่าก้นเลยสิ
0: โ
1: อ้ยไอ้พวกพัดลมที่มือถือเนี่ยมันแรงจริงนะพี่นะมันเป่าทียุงเยิงกระจายนะสถานที่ก็มีพัดลมก็มี
0: ไม่ต้องเสียตังค์นี
1: ้
0: เหรอ
1: ไม่ต้องเสียตังค์เลยฮะ
0: รู้ว่าเขาประหยัดคือนอกจากความตื่นเต้นแล้วโอเคอาจจะแบบไม่มีตังค์
1: ก็
0: เป็นไปได้เนาะ
1: ด้วยแหละพี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าเขาแบบอย่างที่บอกเขานัดเจอแล้วมันก็ได้เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยอ่ะ
0: เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อย
1: ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครมันก
0: ็
1: ทั่วกันนั่นแหละ
0: ปัญหาอันนี้ปัญหาตรงที่ว่าโอเคแต่ก็มีถุงยางก็มันไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเรื่องของการป้องกันโรคอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเรื่องน่าห่วงเนาะพูดถึงโรคนะพอดีแวะมันเจอเมื่อกี้ในไทยรัฐมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยร่วงแต่ว่าจู่ๆป่วยเป็นมะเร็งตับออกกำลังกายดีสม่ำเสมอใช้ชีวิตแบบว่าอุ้ยดีมากเลยอ่ะคือไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นมะเร็งตับนะคะและเขาเรียกว่าโรคมะเร็งตับและทางเดินอาหารนะคะจริงๆก็บอกว่าพอลึกๆไปเนี่ยหมอก็ซักประวัติก็ดูว่าชีวิตประจำวันตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาจนอายุ70เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงทำไมถึงมาเจอมะเร็งตับได้อ่ะก็บอกว่าหมอวินิจฉัยว่าไอตัวแก้วอ่ะไม่รู้ว่าทางอันนี้ของจีนนะคนจีนเนาะเขาใช้แก้วเยติกอ่ะเป็นประจำเขาเรียกว่าแก้วเก็บความร้อน
1: ความเย็นใช่ไหมพี่ไอ้แก้วเก็บความเย็นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่หมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคราบและเชื้อราที่ทำความสะอาดไม่หมดแล้วใช้มาตลอดกี่สิบปีอ่ะเราก็เลยเราก็ใช้อยู่บ่อยจริง
1: เดี๋ยวนี้ผมก็หันมาใช้แก้วแบบพวกนี้ตลอดนะ
0: จริงก็ใช้ได้แต่ว่าหมอบอกว่าล้างต้องให้หมดเกลือจริงๆแต่มันยากมากเพราะว่ามันจะมีซอกมีอะไรฝาโดยเฉพาะที่ฝาแก้วอ่ะมันจะมีแบบเชื้อลงเชื้อราอยู่นะคะหลายคนล้างแก้วแล้วรีบปิดฝาทันทีเพราะกังวลว่าเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันมีความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในอาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าเวลาล้างฝาแก้วของแก้วเยตินี่นะต้องถอดไอ้ตัวซิลยางอ่ะออกมาล้างทุกครั้งด้วยค่ะไอ้ตัวที่เป็นซิลิโคนอ่ะยางซิลอ่ะออกมาทำความสะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็พึงให้แห้งสนิทก่อนนะคะถ้าดีหมอบอกว่าใช้น้ำร้อนลวกฆ่าเชื้อไปเลยนี่ก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นมะเร็งตับอาจจะมาจากแก้วค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ใช้ก็ไอ้พวกสแตนเลสที่เขาบอก304เนี่ยเก็บความเย็นนะพี่นะแก้วพวกนี้มันเป็นข้างในเป็นสแตนเลสอ่ะแล้วหัวหน้าทำรูปของถูกแบบตัวผมนะเขาทำแก้วมาให้คนละใบไงหัวหน้าผมอ่ะเขาทำแล้วเป็นรูปตัวเองอ่ะโอ้โหมันเท่อ่ะเดี๋ยวนี้ถือไปไหนใช้ในแก้วอย่างนี้ไงมันมีรูปตัวเองอยู่ในนั้นน่ะ
0: โอ้โหมันแค่หนึ่งเดียวอ่ะของใครของมันน่ะใช่ไหมนั่นแหละ
1: ข้ามวันน้ำแข็งยังอยู่พี่คิดดู แล้วจะไปใช้แก้วอื่นได้ไงอ่ะมันก็
0: จริงๆแก้วเนี้ย
1: ต้องระวัง
0: ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะร้อนก็เอาอยู่เย็นก็อยู่แต่ว่าปัญหาตรงที่ว่าเราเวลาเราล้างอ่ะมันจะมีเรื่องความชื้นเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแห้งให้ทำให้มันแห้งแล้วกันน้ำร้อนลวกสักหน่อยใส่ร้อนบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าหมอไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากใช้แก้วนะแต่เป็นแค่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเชื้อราเป็นเหตุนะคะของการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยคนเนี้ยก็คือดูดิชีวิตก็ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเพราะไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
1: ครับแต่ผมช่วงนึงก็ที่เคยไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าเรื่องของทางเดินอาหารและตับพวกนี้นะเขาบอกว่าไอ้พวกไวรัสตับอักเสบเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยพี่มันก็จุดจบมันก็คือมะเร็งตับได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะใช่ใช่จริ
1: งต้องหมอต้องตรวจสุขภาพให้ดูค่าตับเราอ่ะผมก็จะเดินไปตรวจสักปีละครั้งนะไอ้พวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมมันจะได้เห็นกันแต่ว่าไอ้พวกค่าตับมันจะมีค่าตับอยู่สอง

0: ัวที่มันไม่ควรเกินค่ามาตรฐานเขาอ่ะ
1: ใช่
0: ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับตับแล้วก็สุดท้ายอ่ะหมอก็บอกมันก็จะไปถึงความสุ่มเสี่ยงของมันอ่ะมันจะไปถึงมะเร็งตับได
1: ้เนาะค
0: ่
1: ะ
0: ก็อาจจะหลายปัจจัยนะ
1: ป้องกันเอาไว้พอดีเพลงเมื่อกี้อ่ะมันพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องซื้อปลาต้องโกตอนเช้าอันนั้นฝากใครต่อใคร
0: เออปลาต้องโกนี่ก็ตัวอร่อยเลยนะแต่ว่าก
1: ินบ่อย
0: ก็ดูดน้ำมันนะพวกนี
1: ้ใช่น้ำมันอาจจะแบบทอดซ้ำอะไรอย่างเนาะเออใครที่จะซื้อเจ้าไหนก็ดูน้ำมันนิดนึงนะอย่าให้ถึงขนาดสีเหมือนน้ำมันเครื่องอันนั้นก็ไม่ไหว
0: เออพูดแล้วอยากกินเลยนะถ้าแม่ฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่ก็ซื้อมาให้ด้วยจำมาให้ด้วย
1: แม่เล็กเออแม่เล็กได้ยินนะคะแม่เล็กรีบนะคะลูกชายของแม่อยากกินปลาต้องโผเอาจุ่มนมหรือสังขยาดีลูก
0: ฮะเวลาจุ่มโมนตินจุ่มกาแฟแล้วกินนะมันแหม่อ
1: ือหือมันอร่อย
0: เกินนะ
1: ใส่แก้วนะเออตอนเช้าเนาะเนี่ยค่ะอาหารไม่กี่อย่างหรอกตอนเช้าเนาะสำหรับคนไทยทุกภูมิภาคเนาะปลาต้มโกก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับผม
1: เออออเดอร์กันกลางอากาศเลยแม่อย่าลืมนะคะลูกหิวละเออลูกทำงานเสร็จคงมีอยู่บนโต๊ะแล้วนะแม่นะ
0: เออใช่ใช่แม่กันเลยนะฮะเออ
1: แม่เปิดประตูออกจากบ้านแล้วไปละมาต้องกูปักซอยนะคะเอออร่อยจริงอร่อยอร่อยนะคะอาหารเช้าบ้านเรานี่แบบกินได้อร่อยทุกอย่างตอนเช้า
0: เ
1: ออแต่ช่วงนี้นั่นหมด
0: อร่อยทำไม
1: ไทยช่วยไทยอ
0: ร่อยคนนะคนชอบเตือนว่าอันตรายนะแบบว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหหมูปิ้งนี่ก็ตัวแบบนะ
1: ตัวอันตรายเลย
0: ทั้งหมูทั้งมันทั้งไหม้ปิ้งย่างเนี่ยอันตรายข้าวเหนียวกินแล้วอ้วนอ่ะปลาท่องโกก็ของทอดอ้าวนี่กินอะไร
1: ก
0: ิน
1: อะไรได้กินอะไรได้บ้างเนี่ยเออก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรกินซ้ำนานนะคะมาดูพูดถึงเรื่องของป่วยน้องโพลูกชายของคุณชาคริสแย้มนามก็อันเนื่องมาจากว่าภรรยาของคุณชาคริสคุณแอนนี่นะคะโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของลูกชายน้องโพเพราะว่าไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะโอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมีลูกคนเดียวแม่บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสำหรับน้องโพก่อนหน้านั้นอาการค่อนข้างหนักเป็นเคสที่หายากแต่พ่อแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังคงอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการสักระยะก่อนอื่นต้องขอโทษงานอีเวนต์ทั้งสองงานที่ได้รับไว้ของพี่โพคือตอนนี้ลูกชายของคุณชาคริสก็รับงานแล้วนะเออแม่ก็รับงานให้สองงานต้องยกเลิกเลยแล้วก็แม่แอนบอกว่าขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะที่ลงทะเบียนมาเพื่อจะเจอกับพี่โพสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหมอยังแอดมิดอยู่อันเนื่องมาจากว่าติดเชื้อหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะแล้วก็เป็นไข้สูงจากโรคคาวาซากินะคะแล้วก็เป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเลยว่ามี3อย่างพร้อมกันเลยนะคะพบได้น้อยมากไม่ถึง 5% ที่ใครจะเป็นได้3โรคอาการค่อนข้างหนักและเป็นเคสที่ยากจริงๆเวลานั้นเนี่ยบอกว่าแทบล้มทั้งยืนแต่ต้องเข้มแข็งนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางหลายวันนี้สภาพแม่ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามใครจริงๆขอให้น้องโพหายไวๆนะคะนี่แม่เป็นคนโพสต์เองนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยโอ้โหสามโรคเลยค่ะเออเป็นทีเดียวเลยไอ้ที่น่าห่วงสุดก็ไอ้ตัวนี้แหละหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะ
0: โอ้หลอดลมอักเสบ
1: เออมาได้ยังไง
0: ครับ
1: เออค่ะเออพอโตขึ้นเขาหน้าเหมือนคุณชาคิดเป๊ะเลยเนาะ
0: เออประมาณลูกกี่ขวบแล้วพี่ประมาณน่าจะ
1: เออเดี๋ยวนะ
0: น้องโตนี่น่าจะประถม
1: น่าจะประถมใช่ค่ะก็เรียนอินเตอร์เนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะ8-9ขวบมั้งน้องโตเนี่ยค่ะเออกำลังรอเลยรับงานแล้วอ่ะคิดดูอ่ะลูกเขาอ่ะ ใ
0: ช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดินตามรอยคุณพ่อได้แล้วนะ
1: เดินตามรอยเลยค่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มที่คุณแอนโพสต์อีกโรคนึงก็คือไอ้มิสซีเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่อักเสบในระบบร่างกายสาเหตุไม่แน่ชัดแต่ว่าหมอก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สูงผิดปกติระหว่างเป็นโควิดค่ะ
0: โอ้
1: เ
0: นี่ย
1: มันชอบอักเสบในเด็กอ่ะชอบเป็นในเด็ก
0: ครับ
1: ค่ะโอ้โหคุณหมอต้องเก่งเนาะถึงวินิจฉัยได้แบบรู้เป๊ะเลยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
0: โอ้ครับผม
1: ค
0: ่ะพูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยนะครับไปดูลูกของคุณอ้วนรังสิตหน่อยฮะคุณอ้วนรังสิตนี่ภรรยาเขาเป็นเกาหลีนะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ลูกก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่ง
1: ลูกครึ่งเกาหลีไทยคุณรังสิตคุณอ้วนก็ออกแนวหน้าเกาหลีอยู่เหมือนกันนะ
0: ก็ได้อยู่ถ้าบอกเป็นเกาหลีก็ไม่รู้เลยล่ะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: เป็นนักแสดงชาวไทยนะคะ
0: ใช่คุณอ้วนรังสิตออกมาโพสต์นะครับบอกว่าลูกชายน้องโรฮานะโรฮานี่ก็น่าจะอายุประมาณเนี่ยเหมือนกันยังอาจจะอนุบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณอ้วนเนี่ยเขาลงรูปลูกเขาโดนข่วนมีรอยข่วนที่หน้าเขาบอกว่าไป
1: โรงเรียน
0: ไปเล่นถ้าไปไม่ฮะที่ไปเล่นในห้างสรรพสินค้าไอ้พวกสวนสนุกอ่ะไอ้พวกสวนสนุกในห้างนะฮะทีนี้เนี่ยคุณอ้วนบอกถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าเขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นว่าให้ดูแลลูกหลานท่านให้ดีอย่ามาเที่ยวรังแกเด็กคนอื่นแบบนี้นะครับ
1: อันนี้ในห้างไทยหรือเกาหลี
0: ไม่ได้ระบุนะพี่ว่าไม่ได้ระบุว่าในไทยหรือที่เกาหลีนะฮะแต่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าน้องเนี่ยเข้าไปเล่นในเครื่องแทมโบลีนะพี่มันคือเครื่องที่แบบ
1: กระโดด
0: แผ่นกลมๆแล้วกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะเด็กก็จะเด้งเหมือนสปริงขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เขาบอกว่าขณะที่อ๋อเล่นที่ไทยพี่เขาบอกสวนสนุกในห้างแถวนนทบุรี
1: ครับ
0: ซึ่งคุณอ้วนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะฮะเขาบอกระหว่างที่น้องโรฮาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเล่นแทมโพลีนเนี่ยนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะน่าจะประมาณ10ขวบขึ้นแล้วนะก็น่าจะโตกว่านะครับจู่ๆเดินเข้ามาข่วนหน้าลูกเขาอย่างไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็เดินตามมาข่วนนะโดยที่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไงก็ตกใจใครก็ไม่รู้จักอ่ะเป็นเราเด็กก็แบบมันก็จะมีเด็กที่แบบอาจจะแบบเขาเล่นหรือเขาไม่รู้นะว่าเขาเล่นหรือเขาชอบรังแกคนอ่ะเขาก็จะมาแบบเดินตามมาขวนเราอย่างเงี้ยเนี่ยจนหน้าน้องเนี่ยนะฮะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยครับพี่โหเป็นแผลอย่างน้อยเนี่ย4-5แผลเนี่ยเป็นรอยแบบรอยเลือดเลยนะ
1: อยู่กับแม่หรืออยู่กับพี่เลี้ยงหรืออยู่กับใครทำไมถึงไม่ห้ามตอนนั้นเลยอ่ะเจอครั้งแรกแล้วยังเจอครั้งที่สองอีกเหรอ
0: โอ้สายปล่อยเด็กเล่นไงบางทีแบบคือพวกสวนสนุกในห้างพวกเนี้ยเขาบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องเข้าด้วยใช่แต่ว่าบางทีเราสามารถนั่งรอได
1: ้
0: พอเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เดินตามเด็กตลอด
1: เด็กตลอด
0: อาจจะไม่ได้เดินตามเข้าไปทุกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะหรืออาจจะแบบบางทีเราก็เห็นเขาเล่นอยู่อะคนเด็กคนอื่นแล้วก็ไม่คิดนะว่าจะโดนรังแกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะต้องบอกลูกเราว่าใครมาทำมาบอกเลยนะใครมาแกล้งมาทำเราอะป้องกันตัวเองนะดูแลตัวเองให้ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณด้วงเขาก็ลงในลักษณะบอกว่าเนี่ย
1: เขาไม่เห็น
0: ถ้าใช่เขาไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นเนี่ยนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะที่ลูกเขาต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยอบรมดูแลลูกตัวเองอ่ะพี่ว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปทำคนอื่นเด็ดขาดนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแกก็บอก ติดแฮชแท็กคู่กรณีเด็กจิตป่วยเลยนะ
1: ม
0: ันก
1: ็มันคืออะไร
0: ให้ลูกให้ลูกไปหาหมอเลยนะฮะคือมันเป็นแผลแบบรอยเลือดซิบซิบเล็บเด็กอ่ะพี่เล็บคนอ่ะพี่มันก็คมเนาะ
1: ค่ะ
0: ข่วนนี่แสดงว่าเขาต้องมาแบบตั้งใจเลยมันถึงแบบเป็นรอยเต็มหน้าขนาดนี
1: ้เป็นรอยเล็บเฉยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่พี่เป็นรอยเล็บรอยจิกเลยจะได้ระวังกันเดี๋ยววันหยุดแต่วันสามวันเนี่ยเด็กจะเต็มห้างแน่นอนนะฮะ
1: ใช่
0: ลูกเต้าเราใครกันก็ไม่รู้ละเต็มไปหมดอ่ะ
1: ก็พ่อแม่ต้องระวังอ่ะนะคะ
0: ครับ
1: ต้องระวังเอาไม่งั้นไม่รู้จะจะยังไงนะคะส่วนเรื่องของข่าวเช้าปะเป็นดราม่าส่งท้ายสายบันเทิงเขาบอกว่าเมื่อรักแท้19ปีของภรรยาหลวงและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่จบลงแบบไม่สวยหลังฝ่ายชายแอบสวมเขาไปกกชู้สาวไฮโซและกล้าฟ้องภรรยาคือฟ้องหย่าเลยนะคะด้วยเรื่องโกหกหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องเดิมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นคู่ใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ก็เห็นเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เฉลยหรอพี่จะบอกว่าจับได้คาตารัก19ปีพังทลายเมื่อภรรยาหลวงอย่างคุณติ่งอ๋อมีชื่อออกมาแล้วนะฮะคุณติ่งนี่น่ะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อปลอมหรือชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเมียหลวงไม่ยอมโดนรังแกฝ่ายเดียวแล้วนะคะควงทนายยื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยศาลจะนัดพิจารณาคดีนี้18สิงหาคม
0: อ
1: ืมหน้านี่แหละ
0: 19ปีอ่ะ19ปีโอ้โ
1: หเ
0: ออ
1: สดร้อนๆ
0: ใครกันหนอใครกันหน
1: อนั่นสินักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ด้วยนะใครอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีอีกเหรอก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณสุรชัยใช่ไหมตอนนี้คุณสุรชัยข่าวก็ผ่านไปแล้วมันไม่น่าจะเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตาม
0: ครับผม
1: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้
0: ก่อนจะไปกีฬาขอนิดเดียวนะพี่เรื่องไหนที่ว่าดราม่าที่ว่าแฟนคลับคนจีนนะพี่ทะเลาะกับการของค่าย GMM อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเนาะบางทีเขาก็ดูจะไม่ยอมนะฮะแล้วก็แฟนคลับทางนู้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะโกรธคนไทยพอสมควรเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นมีคลิปที่พี่ทนายออกมาว่าเรื่องดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยกาดผู้หญิงน้องกาดผู้หญิงคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเธออาจจะถ้าเธอใจเย็นกว่านี้เนี่ยพี่ทนายบอกเธอเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งตามไปกระโดดล็อกคอคือเหมือนกับว่าแฟนคลับคนเนี้ยนะครับถูกเชิญออกจากงานอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าถูกเชิญออกระหว่างที่เขาถูกเชิญออกเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกไม้ออกมือนะครับเหมือนกับมีถีบเท้าไปข้างหลังทีนี้จังหวะถีบเท้าไปข้างหลังเนี่ยไปโดนกาดผู้หญิงชุดดำนะฮะเห็นชัดเลยในคลิปว่าเธอโกรธเธอก็วิ่งออกมาเลยเธอก็วิ่งพอโดนถีบเธอวิ่งมาเลยฮะวิ่งมากระโดดล็อกคอให้เอฟซีคนจีนคนนี้เสื้อส้มเนี่ยล้มลงกับพื้นเนี่ยมันเลยบานปลายเลยทีนี้บานปลายนะครับก็เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง GMM TV ออกแถลงการนะครับนะฮะเรื่องที่แฟนคลับนะปะทะกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานอีเวนต์ครับเป็นงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะฮะทาง GMM นะครับ ก็ขอชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะครับกับตำรวจจากนั้นนะครับ27กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจจนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันได้แล้วต่างฝ่ายต่างถอนคำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อกันนะครับก็ถือว่าไกลเกลี่ยกันแล้วจบไปแล้วจบลงไปแล้วนะครับตัวแฟนคลับได้ลบโพสต์และเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยสมัครใจนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทว่าจ้างเนี่ยนะครับ GMM ก็ได้ยกเลิกได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวแล้วนะครับนะก็ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความกันแล้วก็ได้รับบทเรียนกันไปแล้วล่ะนะครับบริษัทจึงขอยุติมาตรการระงับการว่าจ้างนะครับและได้มอบหมายนะได้มอบหมายงานนะให้กับบริษัทแห่งนี้กลับมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเพราะถือว่าคดีเนี่ยเหมือนกับมันยุติกันไปแล้วอ่ะอ๋อนะครับก็เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับให้เคารพการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไม่นำภาพไม่นำคลิปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปแชร์เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะ
1: คร
0: ับก็เห็นทางเชมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนนะครับในการดูแลกิจกรรมในอนาคตต่อไปก็อย่างที่บอกเห็นพี่ทนายเขาแนะนำว่าจริงๆพนักงานคนไทยที่เป็นการดูแลความปลอดภัยอ่ะเข้าใจอารมณ์แหละว่าเหมือนกับเฮ้ยตัวเองโดนถีบนิดนึงอ่ะโดนถีบที่ขานิดนึงอ่ะจริงๆก็ไปแจ้งความไม่ควรจะแบบไปแบบขอถีบหรอจะโดนล็อกคออย่างนั้นอ่ะ
1: ดูรุนแรงเลย
0: นะว่าการต้องควบคุมทุกคนให้อยู่ในคำสั่ง
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันก็ตาต่อตาฟันต่อฟันไปนิดนึงนะ นะครับ
1: ยอมกันไม่ได
0: ้ยอมกันไม่ได้
1: ไม่ได้เลยวินาทีนั้นสู้
0: เขาจะต้อง
1: เรียกว่าสู้สุดใจ
0: กาเขาได้รับมอบหมายมาไงเหมือนกับว่าต้องดูแลทุกอย่างเรียบร้อยไงใครแหกกฎนิดนึงก็นะจัดเต็มเลยฮะ
1: จ
0: ริงจริงนี่ก็ไม่ยอมด้วยแหละที่สำคัญ
1: ในระหว่างวันที่31นี้จนถึงวันที่2นะคะมีศึกวอลเลย์บอลที่เวียดนามนี่สาวไทยก็ไปกันเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้เดินทางแล้วค่ะจากดอนเมืองไปที่ฮานอยก็จะไปวันนี้ค่ะลุงเที่ยวด
0: ิ
1: เน
0: ี่
1: ยละ 9:55 นะคะเดี๋ยวจะไปวันนี้ก็จะไปแข่งศึกวอลเลย์บอลวีคัพนะคะ2026เลข1ที่ประเทศเวียดนาม14สาวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาน้องเพียวนำทีมนะคะ CV ครับที่เวียดนาม
0: ครับผมตามไปเชียร์กันได
1: ้ก็ไปเชียร์กันได้ก็เดี๋ยวนัดแรกของไทยจะเจอกับจับสลากแล้วนะคะ อ๋อไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงก็วอลเลย์บอลเหมือนกันนะแต่ว่านี้เป็นชิงแชมป์เอเชียก็จับสลากกันแล้วนะคะอันนี้จะแข่งที่จีนนะคะอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวจบจากเวียดนามก็จะไปจีนเลยวันที่21สิงหาเนี่ยนะคะจีนเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยแชมป์เก่านะคะญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดนะคะโอ้โห3ประเทศนี้ก็ไทยนั้นถูกจับให้อยู่ในสายบีร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียส่วนกลุ่มจีนกลุ่ม A ก็จะเจอกับไต้หวันอิหร่านอิรักกลุ่ม C ก็จะมี ญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีฮ่องกงนะคะเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยก็จะเอาทีม1อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนะคะในระบบน็อกเอาท์คนนี้เนี่ยทีมที่สามารถคว้าแชมป์ไว้ได้เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027แล้วก็โอลิมปิก2028แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติเลยค่ะน้องดงสมมติถ้าเราได้แชมป์อีกปีที่แล้วเราได้แชมป์เนาะทีนี้ถ้าเราได้แชมป์อีกเราจะได้ไปโอลิมปิกได้ไปชิงแชมป์โลกและไปชิงแชมป์เอเชียโดยอัตโนมัติไม่ต้องแข่งอะไรแล้ว
0: โอ้ครับ
1: รายการใหญ่เลยค่ะรายการนี้เพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะสายดีกลุ่มบีของเราเนี่ยเราต้องเอาชนะคาซัคสถานอินโดออสเตรเลียให้ได้แล้วก็อาจจะไปเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปในรอบน็อกเอาท์สนุกแน่นอนนะคะ21ถึง30สิงหาคมรายการใหญ่เลยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะ
0: ติดตามลุ้นกันนะรวมถึงนี่พี่เขาบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี้ยเราจะเริ่มลงแข่งเพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกนะเขาบอกว่ายุคใหม่ของสมาคมมวยเนี่ยนะพี่นะครับท่านผู้ว่ากกท.เนี่ยนะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยเนี่ยกลับมาแล้วครับพี่
1: เราเงียบไปนาน
0: ไปหลายปีเนาะ
1: เ
0: ขาบอกว่ากลับมาเนี่ยนะ
1: ก็ไม่
0: เวิร์กนะทุกสมัยก่อนเนี่ยโหนแต่ยุคพี่สมรักอ่ะมันพ
1: ี่
0: สมรักสมรักมาวิชัยมาคนสุโขทัยอ่ะชื่ออะไรนะวิจารณ์พลฤทธ
1: ิ์วิจารณ์พลฤทธิ
0: ์สมจิตจงจอหอนะมนัสบุญจำนงพวกเนี้ยเขาก็ไล่กันมาเรื่อยน
1: ะ
0: แต่ว่าหลังๆเนี่ยห่างหายไปใช่ไหมจนกระทั่งเขาบอกล่าสุดเนี่ยครับพี่มวยไทยของเราเนี่ยเป็นยุคใหม่ไทยผสมคิวบาร์นี่ปรับปรุงฟุตเวิร์กมีหมัดชุดหลายมิตินี่รับรองว่ามวยจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งเราจำโมเมนต์เวลาโอลิมปิกที่แบบยกต่อยกอะนะแล้วแบบ
1: ใช่
0: บ้านเกิดใครอ่ะทั้งอำเภออ่ะจางเต็นท์ให้คนมาเชียร์กันหน้าบ้านทั้งอำเภอมันมาพวงผู้ว่านี่ต้องมานั่งดูด้วยอ่ะ
1: บรรยากาศนั้นมันหายไปนานมากแล้ว
0: แล้วเราเชียร์กันแบบบางยุคมีคะแนนขึ้นหมัดต่อหมัดบางยุคไม่มีประกาศหลังยกอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นแล้วมันสนุกอย่างนั้นอ่ะก็ขอให้กลับมาจริงๆนี่นะฮะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นความหวังใหม่ของวงการมวยไม่ได้กดดันนักกีฬานะแต่ว่าท่านผู้ว่ากกท.ท่านบอกแบบนี้เองนะนะครับ
1: ไทยผสมคิวบาโอ้โห
0: ไทยสไตล์คิวบาเขาบอกว่าการรวมหมัดนี่ทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้มีแค่หมัด1 2แบบเดิมๆแล้วทีนี้จะมีหมัดชุดการออกอาวุธหลากหลายให้เห็นปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะเป็นแบบยุคใหม่ซึ่งนักกีฬาทำได้ดีท่านผู้ว่ากทแบบว่าแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เอาเดี๋ยวจะเชียร์มวยกันแบบมันๆแล้วนะครับผมได้เลยขึ้นได้เลยขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอนเรื่องของสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายปราบปรามอาญาเสพติดอาชญากรรมสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์นอมินีเรื่องที่ดินมากมายนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้ทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีขอฝากผู้ว่า ให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตัวเองให้ดีคือนายกก็บอกว่าอย่างนี้ผมเข้ามาในกระทรวงนี้ต้องเรียนว่าผมไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นขอจริงๆสิ่งที่ผมมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งอะไรเห็นอะไรที่ผมว่าคิดได้ปลายการทำงานเป็นอย่างไรรู้หมดต้องใช้ความสามารถเต็มที่พอเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วนะแล้วขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานให้เต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้กลับมาไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักคือตั้งแต่รับนายกรอบที่2อ่ะดูเหมือนจะไม่ได้ประชุมกระทรวงมหาดไทยแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะน้องดงก็เลยได้คุยกับผู้ว่าได้คุยกับทุกคนนะคะที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ดีและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะคับประคองให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนายกบอกว่าผมจะใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงปปช.เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง5-6สายมารวมกันจัดการนายกบอกว่าเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกท่านเลยถ้าทำได้เร็วความศรัทธาประชาชนจะคืนมาอย่าให้ย่ากาฝากเกิดขึ้นเพราะจะตื่นย่าดีหมดถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้อย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถตรงเนี้ยอย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดและผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าผมไม่พบความแค้นและทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะ
0: อ๋อ
1: ก็กระทรวงอื่นก็เรียนแบบได้นะอย่าเป็นกระทรวงมหาไถกับชาวบ้านกับก็ในยกพูดเองไงอย
0: ่
1: าเป็นมหาไถตัวนี
0: ้
1: เอาจริงๆนะเขาไถกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะในการทุจริตสอบใช่ไหม
0: อืมใช่พี
1: ่
0: โบราณก็สามแสนสี่แสนห้าแสนน่ะ
1: 60,000,000ก็มีคนจ่าย
0: ใช่ใช
1: ่ไอคนที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานก็มีน้องอยู่คนนึงสอบไอเนี้ยวิศวกรไฟฟ้าติดอ่ะเขาบอกว่าผ่านมา2ปีแล้วไม่เรียกสักคนนึงอ่ะ
0: แปลกละอันนี้แปลกละ
1: แต่จริงๆน้องคนนี้เขามุ่งมั่นจะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้อ่ะเขาเลยไปสอบแล้วก็สอบได้นะขึ้นบัญชีไว้2ปีนี่เกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าณถึงตอนนี้นะคะไม่มีเรียกเลยเขาติดลำดับที่4นะคนนี
0: ้ให้ไปสอบทำไมนะ
1: ลำดับที่4น่าจะบรรจุได้แล้วนะ2ปีว่าไหม
0: ใช่พี่
1: เนี่ยผ่านมาเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้เลยเขาถอดใจจนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เขาบอกว่ารักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุดทุ่มเทคือยอมไปสมัครงานกับการไฟฟ้าประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะแล้วก็ไปทำงานเกินกว่าค่าแรงที่ได้รับเพราะว่าเขาหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ทำงานที่นี่อยู่ดีไปทำงานที่อื่นก็ไม่ไปไม่สอบไม่อยากทำงานที่นี่ก็เลยไปสอบได้ลำดับที่4เขาจบวิศวะนะคะเขาเศร้าเลยอ่ะเขาเศร้าเขาเครียดเขาพยายามลบแล้วแม่ว่าไปถามไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาเครียดมาก
0: ครับผมสู้สู้สู้สู
1: ้
0: คนทำดีต้องได้ดีเนาะโอ
1: ้ค่ะทำดีต้องได้ดี
0: ได้ไหม
1: ใส่อุณหท้อบอกลุงผู้ทำดีมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ดีเลยเนี่ยเพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรา

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอบเลย
4: โอเค
5: โอ้
6: ยโอ้
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
12: เหน
14: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
15: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สุดท้ายค่ะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับต้องกลับมาลากันเลยนะครับพี่เวลาใกล้หมดแล้ววันนี้ใครเดินทางกลับเริ่มจะกลับกันแล้วมั้งเนาะหรืออาจจะแบบพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางกันก่อนอย่างเช่นใครที่ไปภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าทางมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดอ่ะรถมันติดมากนะครับลองให้เปลี่ยนไปแบบใช้เส้นสายเดิมอ่ะนะครับสุขุมวิทแล้วก็ถนนบางนาตราดหรือบูรพา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลัก